0: ได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
1: ขณะที่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการคาดการปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงจึงยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งการทุกหน่วยเชื่อมต่อการทำงานรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยกำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพประชาชนการจัดเตรียมความช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์การระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขการช่วยเหลือประชาชนและการบริหารพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท CBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสองประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกด้วยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมพริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมการรักษาความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมณศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่คณะผู้แทนจากนานาประเทศ
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับภาคเอกชนยกระดับธุรกิจการบินขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายมุ่งใช้สนามบินเป็นฟันเฟืองกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับท้องถิ่นสอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจการบินคือการทำให้ประชาชน

0: คมนาคมพร้อมร่วมกับภาคเอกชนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบินและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค
1: การจะบรรลุเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจได้นั้นภาครัฐและกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะสนับสนุนทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาคอย่างแท้จริง
2: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันพรุ่งนี้โดยเตรียมมาตรการรองรับสภาพอากาศและเชิญชวนผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยมีหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศได้เตรียมการในทุกด้านแล้วทั้งเรื่องสถานที่เลือกตั้งบุคลากรประจำหน่วยเลือกตั้งและการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกหนักในการเลือกตั้งได้กำชับหน่วยที่มีความเสี่ยงจัดเตรียมแผนรองรับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมการกำหนดสิทธิประโยชน์และทิศทางความยั่งยืนของกองทุน
3: ทุกจุดเราก็ถือว่าเราได้พยายามเตรียมการอุดอย่างทั้งประเด็นเลือกตั้งในเรื่องทุกเรื่องนะคะถามว่าทำเต็มที่แต่สุดท้ายมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขภายใต้สถานการณ์ที่เราเจอละค่ะแต่โดยหลักการเนี่ยเราเตรียมการทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ทั้งในเรื่องของคนประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ในเรื่องของการอบรมสำหรับผู้ที่จะอยู่ที่เลือกตั้งทั้งหมดแล้วก็เราถือว่าเราดำเนินการแล้วค่ะ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus เพราะต้องไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเดวิดเปอร์ดูเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนว่าการสนับสนุนอิหร่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรก็ตามทางการจีนรับประกันแล้วว่าจะไม่สนับสนุนอิหร่าน

0: ต่านอีกต่อไปพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเรียกร้องให้สหรัฐกับอิหร่านกลับสู่การเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านได้รับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบประทับบ่ายิงของจีนจำนวน400เครื่องนอกจากนี้อิหร่านยังใช้ข้อตกลงแบบแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐโดยนำเข้าสินค้าและยุทโธปกรณ์จากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิก EU เห็นพ้องที่จะอนุมัติงบประมาณเป็นจำนวน 6,600 ล้านยูโรโดยจะแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 4,700 ล้านยูโรเพื่อมอบให้ประเทศพันธมิตรที่จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนและอีกประมาณ900ล้านยูโรจะนำไปใช้ในการฝึกอบรมกองกำลังยูเครนที่นำโดย EU ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ใหม่ร่วมกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศสมาชิก EU ที่รอคอยเงินชดเชยภายใต้กองทุนความช่วยเหลือเพื่อความสามัคคีโดยจำนวนเงินดังกล่าวถูกคัดค้านจากฮังการีที่ไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนทางทหารให้แก่ยูเครน
0: นายฟลูเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยว่าเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางทหารรอบใหม่จากกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนทิกเรที่เปิดฉากยึดสนามบินท้องถิ่นหลายแห่งในเมืองเมเคเลภูมิภาคทิกเรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียและรุกคืบไปยังรัฐอัฟฟาและรัฐอัมฮาราเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มติดอาวุธที่อ้างว่ากำลังเข้าสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลกลางเอธิโอเปียอีกครั้งนายฟลูเกอร์เติร์กยังขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องลดระดับความตึงเครียดโดยทันทีและหลีกเลี่ยงการกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนและอนุญาตให้การส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสามารถเข้าถึงพลเรือนได้อย่างปลอดภัยและไม่มีอุปสรรค
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานพัฒนาประชากรและศักยภาพบุคคลแห่งชาติของสิงคโปร์เมื่อวานนี้ระบุว่าสิงคโปร์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ของสหประชาชาติโดยในปีนี้สิงคโปร์มีประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมากกว่า 121.4 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 120.7 ในปีที่แล้วพร้อมคาดการณ์ว่าประชากรสิงคโปร์มากกว่า1ใน4จะมีอายุ65ปีขึ้นไปภายในปี2579ขณะเดียวกันจำนวนพลเรือนชาวสิงคโปร์ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 152,000 คนจากเดิมที่ 145,000 คนในปีที่แล้วซึ่งคิดเป็น160เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนที่สิงคโปร์มีพลเรือนในกลุ่มนี้อยู่ที่ 95,000 คนนอกจากนี้ประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 64 ปียังคงลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอยู่ที่ 159.3 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันชนกคาร่าลึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมมาลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยไปอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาที ยกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตวดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมแต่ท่าสแนต104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีม A ของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2ต่อ0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2ต่อ0เซต15-7และ15-6สุพรรณไทยคว้าชัย2ต่อ0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งและสนามต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพุนชลิศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเวยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายน2569โดยช่วงวันที่25ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร7เซนติเมตรและเวลา 19:25 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง33เซนติเมตรและเวลา 13:25 นเท่ากับระดับเพดานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นส่วนกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 น
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
0: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: 1นาทีกับกปท.ช่วงเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนส่งผลให้มีฝนตกมาอย่างหนักทัศนวิสัยไม่ดีถนนลื่นและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกรมการขนส่งทางบกห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านแนะนำเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่โดยการใช้ที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วตามปริมาณของฝนที่ตกลงมาเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่การหยุดรถเปิดไฟหน้ารถและท้ายรถเสมอแม้ในเวลากลางวันที่มีฝนตกใช้ความเร็วให้เหมาะสมลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านที่มีน้ำขังและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันรวมถึงคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งในกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนประเพณีของชาวไทยมุสลิมประเพณีคือสิ่งที่คนในสังคมนิยมถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นแบบแผนว่าการปฏิบัติเช่นนั้นทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีของชาวมุสลิมในประเทศไทยอาจแตกต่างไปจากชนชาติอื่นแต่หลักสำคัญที่เหมือนกันคือต้องไม่ขัดต่อหลักศรัทธาไม่ขัดต่อบทบัญญัติในคัมภีร์อัลกุรอานและเป็นไปตามแบบอย่างที่ศาสดามูฮัมหมัดได้แนะนำไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงอัตลักษณ์ของชาวมุสลิมด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากระบบวันแมปน้ำเมื่อวานนี้ระบุว่ามีบางพื้นที่ปริมาณฝนสูงกว่า200มิลลิเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงและเตรียมระบบระบายน้ำรับมือฝนที่อาจตกหนักพร้อมกันในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์และรับการแจ้งเตือนได้ติดตามเรื่องนี้จากนายเจษดาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะก็จากข้อมูลของระบบวันแมปน้ำนะคะกรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังโดยมีเกณฑ์ฝนตกหนักเป็นวงกว้างของพื้นที่นะคะแล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยแม้ฝนจะตกไม่หนักแต่ก็ตกนานแล้วก็ตกสะสมด้วยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วหลายพื้นที่นะคะขณะนี้สำนักการระบายน้ำมีการประเมินไหมคะว่าพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดของกรุงเทพมหานครเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมมากที่สุดแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
12: ก็เรียนว่าฝนนับช่วงนี้นะครับมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานปริมาณฝนเนี่ยตก150กว่ามิลละครับสะสมและแล้วตกทั้งผืนทั้งกรุงเทพเลยไม่ได้ตกเป็นจุดๆครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทุกจุดในกรุงเทพที่ฝนตกนะครับโดยเฉพาะจุดที่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพราะว่าเรามีแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาและมีสถานีสูบอยู่นะครับระยะประมาณสัก10กิโลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันจะสามารถปัญหาระบายการระบายน้ำจะน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไกลขึ้นไปนะครับก็จะเกิดการมีน้ำรอระบายครับ
11: ค่ะถ้างั้นตอนนี้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครนี้มีความสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้มากน้อยเพียงใดคะตอนนี
12: ้ถ้าปริมาณฝนถ้านับต่อชั่วโมงนะครับ60มิลถึง80มิลต่อชั่วโมงนะครับแต่กรณีที่ฝนสะสมระดับที่ผมได้เรียนไว้ระดับ150มิลเนี่ยทั้งวันเนี่ยครับก็จะทำให้การระบายน้ำเราค่อนข้างได้ช้าลงครับแต่เรียนว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในถนนแบบที่สัญจรไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่ทำให้ก็ยังเดินทางได้อยู่ครับแต่จะมีปัญหากับประชาชนที่อยู่ริมคลองเพราะเนื่องจากว่าน้ำในถนนก็จะหลงคลองนะครับพอคลองปุ๊บพอคลองยกตัวขึ้นก็จะเกิดปัญหาบริเวณใกล้ๆคลองครับ
11: ค่ะตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีแผนสำรองอะไรเป็นพิเศษเพื่อรองรับสถานการณ์ไหมคะ
12: ครับเรียนว่าต้องใช้ระบบใหญ่ครับระบบสูบน้ำที่เราใช้โมบายยูนิตในการแก้ไขปัญหาพื้นที่เล็กเนี่ยกรณีที่ระบบท่อระบายน้ำมีปัญหาแล้วก็เร่งสูบลงคลองครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคลองทุกจุดเนี่ยน้ำเต็มหมดการเร่งระบายน้ำในคลองเนี่ยเราใช้เรือผลักดันน้ำในการเร่งระบายน้ำแล้วก็พยายามบายพาสน้ำในจุดที่ในคลองที่สามารถจะระบายน้ำได้แต่ปกติปัจจุบันเนี่ยเกิดเหตุว่าฝนตกทั้งพื้นที่เลยทำให้คลองเต็มทุกจุดเลยครับก็เลยทำให้การบายพาสน้ำค่อนข้างยากนิดนึงครับ
11: ค่ะจากคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ตกไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยถ้าเกิดว่าฝนเนี่ยตกหนักกว่าที่คาดการไว้ซึ่งขณะนี้ก็หลายพื้นที่เนี่ยเกิน150มิลลิเมตรไปแล้วถ้าเกิดหนักกว่านั้นอีกทางสำนักการระบายน้ำมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมในวงกว้างคะ
12: แผนสำรองเนี่ยครับกรณีที่เกิด ฝนตกเกินกว่าเราคาดการครับก็ตอนนี้มีการประสานกับทางเขตนะครับให้ประชาชนเนี่ยยกของขึ้นที่สูงก่อนนะครับกรณีที่ฝนตกหนักเกินนะครับแล้วก็มีการเตรียมรถที่จะขนคนนะครับเตรียมกระสอบทรายนะครับเตรียมระบบสูบน้ำในการแก้ไขปัญหาระบบเล็กนะครับช่วยเตรียมไปหมดครับ
11: เราเตรียมไว้จำนวนประมาณเท่าไหร่พอจะระบุได้ไหมคะ
12: อ๋อก็ตามพื้นที่เขตเลยครับตามพื้นที่เขตทุกคนก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็มีรถช่วยขนคนตามพื้นที่เขตครับ
11: ค่ะท่านผอ.คะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่ามันจะมีสัญญาณอะไรที่ประชาชนควรสังเกตว่าสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วล่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเตรียมตัวให้ทันมีบ้างไหมคะ
12: ครับผมก็ดูจากเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ได้นะครับเรื่องเรดาร์เรื่องการพยากรณ์นะครับฝน3ชั่วโมงระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับ
11: ค่ะแล้วสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากอะค่ะมีคำแนะนำพิเศษอะไรเพื่อให้เตรียมตัวให้ทันต่อสถานการณ์ณขณะนี้ไหมคะ
12: ครับก็ฝากติดตามโซเชียลนะครับติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยแหละครับก็จะช่วยได้ครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็ว่ามันคลี่คลายอย่างถ้าฝนคลี่คลายก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรมากนะครับถ้าฝนยังต่อเนื่องอยู่อาจจะต้องเตรียมยกของหน่อยครับ
11: ค่ะท่านผอ.ค่ะพอจะระบุลงไปได้ไหมคะว่ามีพื้นที่เขตไหนหรือว่าจุดเสี่ยงใดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อมอะค่ะ
12: ในพื้นที่ที่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุหนักๆก็มีบุรีสวนหลวงของสำวาลักกระบังแถวนี้นะครับแนวนอกนะพอเพื่อนถ้าพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะระบายน้ำค่อนข้างเร็วกว่าเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาระบบสูบน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นครับ
11: ค่ะในกรณีที่น้ำท่วมขังแล้วนะคะประชาชนก็มักจะสงสัยว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่อยากให้ท่านผอ.อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าหลังฝนหยุดตกแล้วปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำหนดว่าน้ำจะลดลงเร็วหรือช้านอกจากความห่างหรือว่าความใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วหรือว่าช้าลงไปอะคะ
12: ครับก็ระยะทางครับกับปริมาณฝนที่ตกครับสัมพันธ์กันครับ
11: ค่ะที่ผ่านมาก็จะเห็นนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบการระบายน้ำลำคลองแล้วก็ท่อส่งต่างๆจากจุดนี้ค่ะมีการเปรียบเทียบไว้ด้วยไหมคะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปจากน้ำท่วมฝนตกใหญ่ในปีที่แล้วกับปีนี้ค่ะ
12: ครับใช่ครับข่าวอริยลินว่านะครับก็มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี65 68และ69ครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีความกังวลในเรื่องของสถานการณ์ด้วยภาพข่าวจากหลายพื้นที่ที่มีน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครเองก็มีประสบการณ์ในการที่เกิดน้ำท่วมใหญ่มาบวกกับข่าวที่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์น้ำที่ค่อนข้างรุนแรงอันนี้มีอะไรที่อยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยไหมคะ
12: ครับก็ฝากติดตามเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำครับนะครับ
11: รายละเอียดเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำคืออะไรครับพอจะบอกได้
12: ก็จะมีเรดาร์มีเซ็นเซอร์ในระดับน้ำในคลองระดับน้ำในถนนครับการคาดการณ์ฝน3ชั่วโมงครับแล้วก็แจ้งเตือนด้วยครับ
11: อ๋อก็คือสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วก็
12: ใช่ครับ
11: สำนักการระบายน้ำได้เลยใช่ไหมคะ
12: ใช่ครับถูกต้องครับ
11: ค่ะช่วงนี้ท่านผอ.ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะในหลายพื้นที่เลยทีเดียวก็ประชาชนที่จะติดตามทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำก็ไปที่เว็บไซต์ dds.bangkok.go.th ได้นะคะค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาให้ข้อมูลกันนะคะ
12: ครับผมได้ครับ
11: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
13: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
13: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
15: Thank you.
1: ท่านผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ก่อนการใช้สิทธิ์รอบใหม่ที่รัฐบาลเพิ่มเติมอีก 1,000 บาทนาน2เดือนซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยผู้ประกอบการได้สะท้อนถึงความคุ้มค่าเพราะมีข้อเสนอในการสานต่อมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
15: เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนวันนี้เราจะพาไปฟังเสียงผู้ประกอบการหลังจากได้เข้าร่วมโครงการแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างและอยากเห็นอะไรต่อไปจากมาตรการช่วยเหลือประชาชน
16: ครับสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอังเปาครับผมอยู่จังหวัดตราดครับก็ร้านอังเปาได้เข้าโครงการคนละครึ่งตั้งแต่สมัยยกตะวันลงตูครับเข้ามาทุกรายการครับผมก็ขอบคุณมาช่วยให้ชาวจังหวัดตราดได้ประหยัดใช้จ่ายการบริโภคไม่ว่าอาหารกลางวันหรือมื้อเย็นคือเราได้เข้าโครงการเพื่อทุกหน่วยงานที่ให้สนับสนุนครับผมไทยพาร์ท60-40เนาะถามว่ายอดขายก็เพิ่มขึ้นนิดนึงก็ช่วยประหยัดใช้จ่ายลูกค้าทุกท่านได้เยอะมากเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่มีการที่นโยบายไทยพาร์ทมาช่วยตรงนี้ครับผมว่าที่ผ่านมาก็โอเคอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับผมการแค่ว่ามาทีหลังเนี่ยถามว่ายอดขายมันโอเคแล้วก็ใช้จ่ายก็มันได้มากกว่า50นะคนละครึ่งแต่บางคนก็สับสนน้อยว่าเฮ้ยทำไมถึง50 60เขาก็ยังพูดเดิมๆว่าคนละครึ่งแต่ถามว่าสำหรับผมโครงการ 60-40 ไทยพาร์ทดีฟ้าครับผมสำหรับผมตัวแทนชาวจังหวัดตราดครับผมแล้วเป็นเจ้าของร้านเล็กๆคือขอบคุณรัฐบาลคือได้คิดโครงการไทยพาสมาเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ใช้จ่ายตรงนี้ได้ประหยัดทั้งเยอะเลยครับผมก็ช่วยได้ทั้งระดับหนึ่งครับผมก็ขอบคุณมากครับผมครับ
15: จากเสียงของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดตราดจะเห็นได้ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างกำลังซื้อและส่งต่อเม็ดเงินไปยังร้านค้าและเศรษฐกิจในชุมชนแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือประชาชนและผู้ประกอบการต่างมีข้อเสนอและความคาดหวังหากมีมาตรการในอนาคตต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตและช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องสุริยาภรณ์สิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองทุนอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
17: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งลงพื้นที่เติมเสบียงใจนำความห่วงใยมอบสู่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์หลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ท่ามกลางทะเลหมอกและผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเบื้องหลังความสวยงามและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านคือการทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.พวกเขาคือคนที่เลือกที่จะทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบสุขให้กับประชาชนและเพื่อไม่ให้ผู้พิทักษ์พื้นที่เหล่านี้ต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงลำพังโดยเฉพาะเมื่อยามเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ที่อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของกำลังพลย้อนไปในวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาในเวลาประมาณ 15:10 เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ในพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งนำทีมลงพื้นที่มายังกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้วยตนเองสิ่งสำคัญนอกจากการมาพูดคุยถามไถ่ปัญหาคือการนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้แม้จะเป็นเพียงข้าวสารอาหารแห้งหรือกาแฟชงดื่มยามดึกแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแล้ว นี่คือเสบียงใจที่ย้ำเตือนว่าพวกเขาไม่ได้สู้อย่างโดดเดียว
18: นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผู้บาดเจ็บก็กลับบ้านแล้วนะครับจำนวน10รายเหลือ6รายนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสวัยโกลกนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากให้ทางคุณหมอผอ.โรงพยาบาลสวัยโกลกและในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดูแลอย่างดีกลับเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอธิบดีกรมการปกครองเป็นห่วงพี่น้องอส.ของเราเป็นอย่างยิ่ง
17: การทำงานในจุดนี้แม้จะต้องแบกรับความเสี่ยงแต่พวกเขาก็เลือกที่จะยืนหยัดเพื่อเป็นที่พึ่งในการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่การมาเยือนของผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้นับเป็นกำลังใจสำคัญที่ช่วยให้พวกเขามีแรงกายแรงใจในการทำหน้าที่ต่อไป
19: จากความรู้สึกที่ว่าผู้ว่ามาเยี่ยมผมก็ขอขอบคุณและก็ที่ให้กำลังใจพวกผมมาแล้วครับคือการดูแลหน้าที่ของการปฏิบัติของกองร้อยอส.ของเราเนี่ยคืออส.พวกเราทุกคนเนี่ยคือการรวมตัวเป็นหนึ่งฮะก็คือจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ว่าจะดูแลต่อไปครับผมเต็มที่ครับ
17: รอยยิ้มที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญและส่งพลังที่สุดตราบใดที่แนวหน้ายังคงเข้มแข็งและแนวหลังยังคอยสนับสนุนดูแลกันความสงบสุขและรอยยิ้มของพี่น้องในพื้นที่จะยังคงเบ่งบานคู่กับความงามของสุขิรินทร์ตลอดไปวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดหนองคายสืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคลูกภายใต้แนวคิดประทีปแสงแห่งศรัทธานาคาสักการะระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้พร้อมเชิญชวนผู้คนจากทั่วโลกร่วมรับชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสัมผัสมนต์เสน่ห์ลุ่มน้ำโขงรายละเอียดติดตามจากรายงาน
20: วันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีซึ่งตรงกับวันออกพรรษาจะเกิดปรากฏการณ์แสงสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นเหนือผิวน้ำในช่วงค่ำกลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดหนองคายเปรียบเสมือนประทีปแห่งศรัทธาสืบสานตำนานพญานาคเชื่อมโยงกับความศรัทธาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงามของชาวหนองคายที่สืบทอดกันมานานหลายปีจังหวัดหนองคายจึงจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและจากต่างประเทศมนต์เสน่ห์ของเทศกาลไม่ได้อยู่เพียงการรอชมบั้งไฟพญานาคแต่ยังเต็มไปด้วยกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนริมโขงทั้งพิธีบวงสรวงและรำบูชาพญานาคการลอยเรือไฟการลอยกระโปไฟการแสดงแสงสีเสียงการแข่งขันเรือยาวตลอดจนถนนอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวและความเชื่อของชาวหนองคายคือการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องและนำเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคมาถ่ายทอดผ่านศิลปะการแสดงนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวเชิญชวนประชาชนให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายประจำปี2569ภายใต้แนวคิดประทีปแห่งแสงศรัทธานาคาสักการะที่จะจัดขึ้นในวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้ณลานวัฒนธรรมพญานาคคู่อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและสำหรับจุดชมวิวบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมจะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงเช่นอำเภอโพนพิสัยและอำเภอรัตนวาปี
21: ในนามพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและที่อยู่ต่างประเทศนะครับเรียนเชิญมาเที่ยวเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจังหวัดหนองคายปี2569ซึ่งเราจัดตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายครับถ้าท่านมาถึงใกล้เคียงแล้วกดเข้าไปในหนองคาย360องศาจะเห็นแผนที่ทุกอย่างในนั้นครับทางไปทางมาที่กินที่นอนที่เที่ยวรวมไปถึงเส้นทางลัดในการมาดูบั้งไฟพญานาคโลกครั้งนี้ด้วยครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
20: เทศกาลแห่งศรัทธานี้ยังสร้างโอกาสให้กับชุมชนเมื่อผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวย่อมเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการ ร้านอาหารที่พักผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นจากประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้กลายเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกจึงไม่ได้มีความหมายเพียงการรอชมแสงที่ปรากฏเหนือแม่น้ำโขงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์และเรื่องราวของศรัทธาวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนกับสายน้ำโขงซึ่งนี่คือมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของหนองคายที่พร้อมก้าวสู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตราตรึงใจผู้คนทั่วโลกพุทธรักษาที่ทำพงสวทหนองคายรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะทีมเทควันโดภูมิเซ่ไทยสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกชิงแชมป์โลก2026คว้า9เหรียญรางวัลพร้อมปลดล็อกเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ10ปีขณะที่2นักกีฬาความหวังเตรียมเดินหน้าสู่เวทีเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: หากพูดถึงกีฬาเทควันโดหลายคนอาจนึกถึงการแข่งขันต่อสู้แต่เทควันโดยังมีอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กันนั่นคือภูมิเซ่หรือการแข่งขันประเภทท่ารำซึ่งมีการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติและชิงแชมป์โลกล่าสุดทีมชาติไทยสร้างผลงานในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของการแข่งขันเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นพร้อมปลดล็อกการคว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเก็บตัวเพียงไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันแต่เป็นผลมาจากการพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยสมาคมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐขณะเดียวกันก็ใช้งบประมาณของสมาคมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนานักกีฬาตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนไปจนถึงประชาชนอย่างเป็นระบบสำหรับนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทย2คนที่ทำผลงานได้ดีจากศึกชิงแชมป์โลกจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายให้นักกีฬาทำผลงานได้ดีในเวทีระดับเอเชียแม้การแข่งขันภูมิเซ่ในเอเชียนเกมครั้งนี้จะมีชิงชัยเพียงประเภทบุคคลชายและบุคคลหญิงจากเดิมที่เคยมีประเภททีมและคู่ผสมทำให้การแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น
3: นะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่ามาเก็บตัว3เดือน6เดือนแล้วก็ไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญนะจะเป็นแชมป์โลกรองแชมป์โลกได้เนี่ยมันต้องซ้อมมาเป็นปีต้องมีการพัฒนากันเป็นปีแล้วก็ต่อเนื่องแล้วก็ทำอยู่รัฐบาลช่วยงบมาส่วนหนึ่งครับแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะฮะเราก็เอางบของเราเองใส่เข้าไปนะครับที่จะพัฒนาอะไรเห็นว่าในแม่ก็มีเยาวชนประชาชนรวมกันนะครับจากเยาวชนอีกแล้วเราบอกว่าพัฒนามาตั้งแต่ยุวชนนะฝึกซ้อมกันมาเรื่อยๆจนมามีวันนี
2: ้ด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสหกิจผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยถึงแผนการเตรียมทีมหลังจากจบศึกชิงแชมป์โลกว่าสำหรับนักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนการแข่งขันชิงแชมป์โลกถือเป็นรายการสุดท้ายของปี2026จึงเตรียมให้นักกีฬากลับไปพักผ่อนหลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดเรียนเพื่อเข้าร่วมการเก็บตัวและฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ขณะที่นักกีฬาประชาชน2คนได้แก่ใบปอถิตารีแก้วโอรันวสุและหมูปิ้งนาวินปิ่นทสูตรจะเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026รวมถึงการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมในช่วงปลายปีนี
22: ้โดยปกติค่ะไม่โค้ชออมสินกับโค้ชลีค่ะไม่เคยบอกว่าจะต้องคาดหวังขนาดนั้นไปถึงว่ากับตัวนักกีฬาเวลาที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราหวังจากนักกีฬามากที่สุดคือให้นักกีฬาทำเหมือนซ้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าน้องๆทำเหมือนซ้อมอะค่ะอย่างมันก็จะเหมือนอย่างชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาก็คือเราสามารถทำผลงานได้ดีก็มั่นใจว่าถ้านักกีฬาทั้งสองคนนะคะทำได้เหมือนตอนซ้อมก็จะทำผลงานได้ดีเหมือนกัน
2: จากผลงานที่เกิดขึ้นในศึกชิงแชมป์โลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของนักกีฬาเทควันโดภูมิเซ่ทีมชาติไทยที่มีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องขณะที่2นักกีฬาที่เตรียมลงแข่งขันในกีฬาเอเชียนเกม2026จะต้องเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อรักษามาตรฐานและต่อยอดผลงานในเวทีระดับเอเชียต่อไปปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่26กันยายน2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพริศวิวัฒนาจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลได้ดำเนินการและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์ด้วยนะครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะ
1: ครับเรื่องแรกที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนอาจจะยังรู้สึกสับสนว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คือเรื่องการเจรจาภาษีกับสหรัฐมีคนพูดถึงอัตราภาษี 12.5% บางคนก็พูดถึงเรื่องอัตราภาษี 19% ก็เลยกลัวกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านเราหรือเปล่าท่านรองโฆษกช่วยอธิบายโครงสร้างภาษีที่เรียกว่าโครงสร้างภาษีของทรัมป์เนี่ยแบบง่ายๆให้ชาวบ้านเข้าใจนิดหนึ่งนะครับ
2: ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะมีข่าวลือออกมามากมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีของทรัมป์ว่าไทยจะเจรจาแพ้หรือเปล่าหรือว่าเรทภาษีอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ 12.5 ไม่ควรจะเกินนี้หรือบางประเทศได้ 10% หรือ 19% ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนนะคะวันนี้เรามาเคลียร์กันโดยโครงสร้างภาษีของสหรัฐเนี่ยนะคะในภาษีนำเข้าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายส่วนด้วยกันซึ่งเป็นโครงสร้างเป็นชั้นๆแล้วนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้นะคะจะเอามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆเลยใช้ของเล่นเด็กประกอบนะคะ
1: เอาสมมุติว่าผมมี สินค้าที่จะส่งไปขายเนา
2: ะ
1: ราคา100ดอลลาร์สหรัฐยังไงครับท่าน
2: โดยในสินค้าตรงนี้นะคะก็จะมีการเสียภาษีชั้นแรกก็คือเป็นภาษีของสินค้าแต่ละตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นเรทหนึ่งสินค้าเป็นพวกอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าก็เป็นเรทหนึ่งรถยนต์ก็เป็นเรทหนึ่งขึ้นอยู่กับพิกัดของสินค้านั้นนะคะในลำดับแรกลำดับที่สองเป็นภาษีชั้นที่สองคือเป็นภาษีรายประเทศซึ่งภาษีรายประเทศเนี่ยค่ะประเทศไทยเนี่ยจะตกอยู่ในมาตรา301ของสหรัฐนะคะซึ่งในมาตรา301เนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นสองขาด้วยกันค่ะขาแรกก็คือจะเป็นขาแรงงานบังคับขาแรงงานบังคับเนี่ยทางสหรัฐได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยไทยถูกเพิ่มภาษีอยู่ที่ 12.5% ค่ะและอีกขาหนึ่งจะเป็นขาเรื่องการผลิตส่วนเกินซึ่งในขานี้ค่ะทั้งทุกประเทศที่เป็นคู่แข่งของประเทศไทยในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกพิจารณารวมถึงไทยด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ดังนั้นเรทภาษีในขานี้ค่ะยังไม่ถูกได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องรอในส่วนนี้โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะมีการพิจารณาในส่วนของอาร์ตร่วมด้วยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องอาร์ตแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมคะอาร์ตคือข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนอาร์ตไม่ใช่ภาษีอีกก้อนหนึ่งนะคะแต่อาร์ตเป็นข้อตกลงทางการค้าต่างตอบแทนที่จะประกอบไปด้วยการเปิดตลาดอัตราภาษีรวมไปถึงการข้อยกเว้นต่างๆที่ไทยทำกับสหรัฐโดยอาร์ตเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้วก็ในสาระสำคัญและหลักการเนี่ยเรียบร้อยแล้วขาดแต่เพียงการตรวจสารถะแล้วก็รายละเอียดทางเทคนิคนะคะอีกเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
2: โดยในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันก็คือ 12.5 10ต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันมองว่าเป็นการมองภาษีชั้นที่สองอ่ะเพียงด้านเดียวเพราะภาษีชั้นที่สองเนี่ยต้องประกอบไปด้วยสองขาตามที่อธิบายให้ฟังซึ่งทางท่านรองสุภจีเองอ่ะก็ได้กล่าวว่าต้องรวมภาษีทั้งสองขาเนี้ยบวกกันไม่เกิน 19% ตามที่เรามีเป้าในการเจรจาเบื้องต้นนะคะในจุดนี้แล้วก็ในส่วนชั้นที่สามที่สินค้าที่จะนำเข้าไปที่ประเทศสหรัฐเนี่ยต้องเสียก็คือเป็นภาษีของเฉพาะของสินค้าประเภทนั้นๆเช่นเหล็กรถยนต์ก็จะมีภาษีท็อปอัพตรงนี้ส่วนเกินขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ในชั้นที่4ก็ถ้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีก็จะอยู่ในขานี้นะคะโดยสรุปก็คือโครงสร้างภาษีสหรัฐเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยประมาณ4ส่วนนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดจะดูก็จะต้องดูให้ครบทุกมิติแต่มิติที่สำคัญก็คือในส่วนที่2ซึ่งเป็นภาษีรายประเทศที่เป็น ประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยได้มีการเจรจาไปแล้ว1ส่วนก็คือในส่วนของขาแรงงานบังคับนะคะในส่วนที่2ก็คือขาของผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาค่ะโดยถ้าเกิดจะมองเนี่ยต้องมองให้ครบทุกขาไม่ใช่มองแต่ขาได้ขาหนึ่งแล้วออกมาพูดเพื่อทำให้ข้อมูลถูกบิดเบือนนะคะ
1: ครับวันนี้เราคงได้รับทราบเรื่องของการเจรจาภาษีสหรัฐภาษีเก็บตอนสินค้าเข้าสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนคนที่ทำงานอาจจะอยู่ในโรงงานคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเขาจะได้รับผลกระทบยังไงบ้าง
2: ค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยภาษีเนี่ยจะถูกรับผิดชอบโดยผู้นำเข้าสินค้านะคะของไทยเข้าสหรัฐซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้ผลิตของไทยเนี่ยจะได้ผลกระทบโดยตรงเลยหากผู้นำเข้าสินค้าเข้าสหรัฐเนี่ยมาต่อรองราคาต้นทุนจากผู้ผลิตในไทย รวมไปถึงถ้าเขาจะเพิ่มราคาขายของเขาที่ตลาดสหรัฐแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยหากเขาเปลี่ยนเลยไม่ซื้อสินค้าจากประเทศไทยแล้วเนื่องจากประเทศไทยมีอัตราภาษีที่นำเข้าค่อนข้างสูงทำให้ของเขาแข่งขันในตลาดสหรัฐไม่ได้เขาก็อาจจะเปลี่ยนประเทศในการซื้อสินค้าซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะกระทบกับผู้ผลิตของไทยผู้ประกอบการของไทยแล้วในทางกลับกันก็จะกระทบต่อการจ้างแรงงานของไทยด้วยค่ะจะกระทบเป็นลูกโซ่เลยค่ะในส่วนนี้ค่ะ
1: พอผู้ผลิตได้รับผลกระทบนะครับก็กระทบต่อการผลิตก็กระทบต่อต้นทุน คนที่ทำงานต่างๆนะครับเป็นลูกโซ่อย่างที่ท่านรองโฆษกว่า นะครับแล้วระหว่างที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจายังไม่ได้ข้อยุติอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการควรจะทำอะไรแล้วก็รัฐบาลจะช่วยตรงไหนมีคำแนะนำไหมครับท่านรอง
2: ก็อยากจะให้ทางผู้ผลิตผู้ประกอบการของไทยนะคะเช็คอัตราภาษีพิกัดของสินค้าของตัวเองให้แน่ชัดนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยก็ทบทวนว่าใครต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทางสัญญาอย่างไรและในส่วนที่3เนี่ยค่ะสำคัญที่สุดเลยก็คือในการตามข่าวเนี่ยค่ะก็คือต้องอ่านข่าวให้ครบแล้วต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะไม่ถูกดิสแทรกไปจากข่าวว่าเป็นข่าวปลอมนะคะเรื่องภาษีสหรัฐเพราะว่ามีจากแหล่งข่าวหลายข่าวออกมาเราต้องเข้าใจโครงสร้างของภาษีสหรัฐให้ครบถ้วนก่อนค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสหรัฐกำหนดภาษี 12.5% ต่อสินค้าไทยจากผลการไต่สวนกรณีการใช้แรงงานบังคับภายใต้มาตรา301อัตราภาษีที่ว่านี้นะครับยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับเนื่องจากยังเหลือผลการไต่สวนอีก1กรณีคือเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินโครงสร้างนะครับแล้วก็ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐหรือว่า ART หรือ ART เพื่อลดผลกระทบแล้วก็รักษาระดับอัตราภาษีให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้นะครับต้องรอติดตามรายละเอียดต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับท่านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนากับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับอีกเรื่องนึงที่จะขอคุยกับท่านรองโฆษกก็เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า SMEs เนี่ยนะครับซึ่งประเทศเรามีถึง3ล้านกว่ารายพูดง่ายๆก็คือ SME นี่แหละครับที่เป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงนะครับท่านรองโฆษกครับปัญหาของ SMEs ที่เป็นเหตุให้เราต้องยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันก็คือว่าเขาขายของไปแล้วเนี่ยเขาต้องรอนานกว่าจะได้รับเงินก็มีการพูดกันถึงเรื่องของเครดิตเทอมนะครับเรื่องนี้มันคืออะไรครับเครดิตเทอม
2: เครดิตเทอมก็เหมือนกับว่าเราให้เครดิตออกเครดิตให้คู่ค้าของเราก่อนที่เราจะได้รับเงินคืนมาในขณะเดียวกันเราส่งของไปแล้วเราเสียการค่าการผลิตไปแล้วค่าแรงงานไปแล้วแล้วก็ค่าขนส่งไปแล้วและเพื่อที่จะส่งของชิ้นนั้นให้กับคู่ค้าของเราในขณะเดียวกันเราต้องรอระยะเวลา

0: มากค่ะซึ่งในจุดนี้รัฐบาลมองเห็น
1: ร
0: ัฐบาลอยากที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเนื่องจาก SME เนี่ยเป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของประเทศของเราโดยเนื่องจากอาจารย์ก็ได้บอกไว้มีเกือบ3ล้านกว่ารายเลยนะ
1: ครับผม
0: ในจุดนี้เราก็ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขในการทำให้ SME แข่งขันได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
1: แล้วมีการกำหนดเป็นกรอบระยะเวลาไว้ใช่ไหมครับท่านรองโฆษกครับ
0: ในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็ต้องมีหมวดของสินค้าด้วยค่ะหากเป็นสินค้าทางการเกษตรจะอยู่ที่ไม่เกิน30วันของเครดิตเทอมนะคะหากเป็นสินค้าทั่วๆไปจะอยู่ที่45วันค่ะซึ่งในกรอบตรงนี้เป็นกรอบที่มีอยู่แล้วค่ะ
1: อ๋อครับแล้วมันต่างยังไงล่ะถ้าอย่างนั้น
0: ทางสุจิมีการผลักดันให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะโดยการลงรายละเอียดเลยว่าหากผู้ซื้อรายใหญ่อ่ะต้องการที่จะทำเครดิตเทอมกับผู้ซื้อรายย่อยเนี่ยต้องมีการแจ้งขั้นตอนการจ่ายเงินให้ชัดเจนนะคะลำดับที่2คือห้ามประวิงเวลาในการจ่ายเงินและในลำดับที่3คือหากเรามีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมต้องแจ้งให้กับคู่ค้าของเราทราบนะคะโดยล่วงหน้าอย่างน้อยที่สุด60วันเป็นต้นไปค่ะและในอีกในแง่มุมนึงก็มีการปรับในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะให้เข้มงวดมากขึ้นมีบทลงโทษที่ชัดเจนนะคะโดยหากผู้ใดที่เข้าข่ายกระทำความผิดนะคะทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมจะต้องถูกปรับทางการปกครองค่ะสูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิดค่ะ
1: ครับแล้วเราจะเห็นการบังคับใช้เรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยเมื่อไหร่ครับ
0: ก็เมื่อร่างได้ถูกประกาศในราชกิจจานะคะโดยร่างเนี้ยจะมีผลเมื่อพ้น30วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วค่ะซึ่งในส่วนนี้จะรอในส่วนของการประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอนะครับการปรับปรุงเรื่องของเครดิตเทอมเนี่ยจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าส่งผลกระทบต่อทางโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆไหมครับ
0: ทางโมเดิร์นเทรดเองเนี่ยก็ได้มีฟีดแบ็กกลับมาว่าในส่วนนี้ก็อยากให้ทางรัฐบาลเองอะทำให้เป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยทุกโมเดิร์นเทรดจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดเดียวกันแต่ในตรงนี้ค่ะร่างกฎหมายมีการกำหนดมาแล้วว่าโมเดิร์นเทรดที่ต้องเข้ากฎหมายตัวนี้จะต้องเป็นโมเดิร์นเทรดที่มีรายได้ต่อปี500ล้านบาทขึ้นไปก็จะอยู่ในกรอบของกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ถ้าเป็นโมเดิร์นเทรดที่เป็นยักษ์ใหญ่ของในประเทศเนี่ยก็คือน่าจะเข้าข่ายนี้อยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็ต้องเกิน500ล้านบาทต่อปีอยู่แล้วนะคะในส่วนของ SME เองเนี่ยก็อยากจะบอกเป็นทริคสั้นๆจากประสบการณ์ละกันค่ะว่าในส่วนของเครดิตเทอมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ negotiable ได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะเขียนมาว่า30วัน60วัน45วันก็ตามเนี่ยเรา negotiate ได
1: ้เราต
0: ่อรองกับเขาได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรเพราะว่า SME ส่วนใหญ่ก็จะกลัวว่าจะไม่ได้ขายก็อาจจะต้องรีบเซ็นสัญญาไปแต่ในส่วนใหญ่ก็อยากให้พิจารณาในส่วนของตัวสัญญาให้รอบคอบค่ะเพราะเครดิตเทอมมีความสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของเราในบริษัทของเราเป็นอย่างมากค่ะ
1: ครับแล้วถ้าต้องการรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยจะติดต่อที่ไหนได้ครับในระหว่างที่ยังรอประกาศในราชกิจจานะครับ
0: ค่ะก็สามารถอัปเดตได้ในทางเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ค่ะหรือว่าอัปเดตในเพจของกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ค่ะก็จะมีอัปเดตเรื่องนี้ให้เรื่อยๆนะคะ
1: ก็ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้นะครับ
0: เป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะ
1: ขอแถมอีกสักนิดหนึ่งนะครับท่านรองโฆษกเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับตอนนี้ประชาชนยังต้องทำอะไรต่อเนื่องอยู่ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากจะขอย้ำค่ะในส่วนนี้เนื่องจากว่ามีหลายท่านยังไม่ทราบนะคะในการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยค่ะต้องใช้การยืนยันสิทธิ์เพิ่มด้วยต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะโดย2ส่วนค่ะส่วนแรกส่วนของประชาชนทั่วไปค่ะต้องเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังค์นะคะโดยกดยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15ตุลาคมค่ะในส่วนของร้านค้าค่ะสามารถไปกดยืนยันสิทธิ์ได้ในแอปถุงเงินค่ะโดยกดยืนยันสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการค่ะก็เงินจะถูกเติมเข้าไปในบัตรทันทีไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้โฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าสนใจการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษหรือมีข้อเสนอแนะอะไรก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: รวมทั้งตอนนี้ก็สามารถฟังรายการได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, X, YouTube แล้วก็ Instagram ของสำนักโฆษกนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์ของเราและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ผมกริดโทนขอชวน

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายในบัญชีตัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดอ่ะนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
2: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์อย่างไรนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะคุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3. มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่ออันนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรุงเทพมหานครดำเนิน7มาตรการรับมืออุทกภัยเน้นดูแลประชาชนและเร่งระบายน้ำพร้อมเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร
6: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับ50สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนและบูรณาการการทำงานเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมมอบหมาย7มาตรการสำคัญได้แก่เตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนเร่งสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางจัดตั้งศูนย์พักพิงและจุดจอดรถชั่วคราวพร้อมจัดอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอนอกจากนี้ให้เร่งจัดสรรกระสอบทรายในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดรวมถึงบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องประชาชนที่พบปัญหาน้ำท่วมขังแจ้งผ่านแทฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ส่วนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโทร1669จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KSUN's The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร083-712-4448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
8: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
9: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
10: ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
10: ์ไปฮอตช็อปสิ
9: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
10: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
11: Bright and Beautiful brings back the good old days.

สวัสดีมากครับสวัสดีตอนเช้าเพลง Title เพลงสัญลักษณ์ประจำรายการของเราก็เริ่มต้นขึ้นในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ช่วงเช้าวันนี้ก็วันเสาร์ก็เริ่มต้นกันในตอนนี้นะครับกับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ 93.5 FM Art and Culture Radio โดยมีผมสุพจน์ผจญยุทธทำหน้าที่ดำเนินรายการนำเสนอเสียงเพลงสากลในอดีตมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วก็ในหลายๆชั่วโมงของ Bright and Beautiful นำเสนอโดยบริษัทบุญรอดจำกัดพิพิธภัณฑ์คุณภาพสิงห์สวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพศูนย์ธนกรรมเอเดอร์ไวส์เดนทัลเฮาส์และฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออแกนิกทรอปิกาน่าบริษัทเกสันกรุ๊ปจำกัดที่ทำให้เราได้ฟังเพลงกันได้อย่างมีอรรถรสกันมากขึ้นกับระบบเสียงไฮเอนด์ทั้งจากยุโรปและอเมริกากับชุดเครื่องเสียงต่างๆนะครับ KSN เป็น The Legend 40กว่าปีแล้วนะครับ The Legend of High End Home Entertainment Products 3โชว์รูมของ KSN รัชดาภิเษก CDC และ The Blue Meter Fortune Town ครับสามารถดูเรทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ksans.com แล้วก็ Facebook KS Home Entertainment Plus สอบถามเพิ่มเติม0837124

็เลยเลือกมาฝากมาเติมกัน2เพลงนะครับจากอัลบั้มชุดเดียวกันนะครับ Swing and Sway with Sam Mikey Orchestra วง Big Band วง Sweet Band ในยุคนั้นสมัยนั้นและโดยเฉพาะเสียงของโทนี่รุสโซนักร้องประจำวงเสียงดีทีเดียวนะครับกับเพลง You นำมาทักทายเปิดกันเป็นเพลงแรกแล้วก็ตามติดด้วย All the Things You Are จริงแล้ววงแซมมี่เคนี่จะมีนักร้องประจำวงเสียงดีๆเยอะเลยนะครับเอาไว้มาเล่นเป็นชั่วโมงให้พิเศษให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ามีเพลงน่าฟังเยอะฟังแล้วคุณต้องติดใจนะครับอย่างแนวบั้มชุดนี้นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีHarbor Lights นะครับ As Time Goes By Tennessee Waltz เดี๋ยวอาจจะเล่นอีกนะครับมี The Three Bells มี Wheel of Fortune มีเพลงที่เราคุ้นๆกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็อีกหลายอัลบั้มเหมือนกันบรรยากาศสบายๆของยามเช้าวันเสาร์ที่ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มืดครึ้มซึมเศร้าประปรายไปด้วยฝนนะครับหนักบ้างเบาบ้างเหมือนกับชีวิตเลยบางทีก็มีอะไรทาถมเข้ามาหนักหนักบางทีก็สบายๆแต่ถ้าเพื่อนมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวตรงนี้เอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะครับเผื่อเอาไว้เวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบหนักๆ ก็จะได้ค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขไปนึกเสมอว่าปัญหาเขามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้เก็บให้หมักหมมให้เก็บเอาไว้นะครับค่อยๆแก้ไขกันไปแล้วก็เติมความสดชื่นล่าเริงให้กับชีวิตกันบ้างแน่นอนที่สุดนะครับในชีวิตประจำวันบางทีเราก็ฟังเพลงบ้างขาดกันไม่ได้บางคนบอกโอ้ยติดใจฟังรายการ Bright and Beautiful นี่มานานหลาย10ปี30ปี40ปีเข้ามาแล้วจัดรายการกันจนแก่จนเฒ่า อันนี้โม้ไปนิดนึง แต่ถ้าเผื่อใครอยู่จริงๆก็ส่งข้อความมาให้ชื่นใจหน่อยนะครับรู้จักผมมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงบางคนก็บอกนู้นรู้จักมาตั้งแต่ตอนจัดรายการกับคุณนงยาวโอภาสอะไรกันแบบนั้นจริงแล้วผมมีส่วนช่วยส่วนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่เติมเต็มให้กับคุณนงยาวโอภาสอยู่เหมือนกันคิดถึงเธอนะครับหลังๆนี้ไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่ไปอยู่อเมริกาก็หายไปเลยนะครับยังไงถ้าเผื่อกลับมาแล้วได้ยินได้ฟังก็ติดต่อกันมาบ้างครับขอบคุณในช่วงเวลาตรงนี้นะครับBright and Beautiful ของเราพร้อมทั้งระบบเสียงคุณภาพจากบริษัทเกสันส์ปรึกษาก็ได้โดยไม่ต้องเกรงใจนะครับประสบการณ์เราทุ่มเทมา40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับการแนะนำการบริการต่างๆเพื่อให้คุณพึงพอใจมากที่สุดกับระบบเสียงคุณภาพที่ดีที่สุดให้คุณได้ฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลินนะครับหรือว่าจะเป็นระบบโฮมเธียเตอร์ที่เราออกแบบมานับไม่ถ้วนแล้ว3โชว์รูมของ KSN ยินดีนะครับต้อนรับรัชดาภิเษก CDC The Bermuda Fortune Tower เว็บไซต์ก็ ksans.com แล้วก็รวมไปถึงมาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448มาวอลซ์กันสัก 2-3 เพลงอยู่ที่วง Sammy K Orchestra

ก็เป็นเพลงประจำรัฐเป็นเพลงวอลส์เพราะๆทั้ง3เพลงเลยนะครับเลือกงานเพลงของ The Cadets การประสานเสียงกับ Tennessee Waltz ให้ฟังแล้วก็ตามติดด้วยเวอร์ชันของ Rosemary Clooney จริงๆแล้วต้นฉบับเป็นของ Bill Monroe กับเพลง Kentucky Waltz ที่เป็นต้นฉบับที่ทำให้มี Tennessee Waltz ตามมานั่นเองแล้วก็เพลงประจำรัฐ Missouri เช่นเดียวกันกับ Missouri Waltz นะครับเสียงของ Bing Crosby จริงแล้วสมัยก่อนเขาชื่อว่า Hatchabye My Baby นะครับปรากฏว่าเป็นเพลงที่ท่านประดับดีของสหรัฐอเมริกาก็คือ Harry Truman ซึ่งเป็นชาวรัฐมิสซูรีเล่นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีความเข้าใจผิดว่าเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของเขาแต่จริงแล้วเขาปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ชอบอะไรมากมายเพียงแต่ว่าคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองก็คือมิสซูรีนั่นเองแหละนะครับแล้วก็สื่อไปถึงรัฐของเขาด้วยครับกับช่วงเวลาตรงนี้ของ Bright and Beautiful ฟังเพลงเพลินๆขอบคุณบริษัทเคซันกรุ๊ปจำกัดนะครับที่ทำให้เราได้ฟังเพลงที่มีคุณภาพพร้อมทั้งระบบเสียงคุณภาพเช่นเดียวกันปรึกษาก็ได้ครับเราตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างลงตัวมากที่สุดกับชุดเครื่องเสียงต่างๆ3ชั่วรูมของ KSANS นัดหมายได้ครับไม่ว่าจะเป็นรัชดาภิเษก CDC The Bermuda Fortune Town โทร0837124448ได้เลยพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่งครับและ Tropicana ผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana ครับซื้อผ่านทาง LINE ทาง Facebook สำหรับในเดือนนี้มีส่วนลดเป็นพิเศษเลยนะครับซื้อครบ599บาทลด 12% ซื้อครบ999บาทลด 20% เข้าไปดูเดทเพิ่มเติมได้ที่ tropicanaoil.com อีกสักหนึ่งกับงานเพลงเพราะๆของโอไฮโอกาลากันนะครับกับโอไฮโอที่สวยงามและเพลง Beautiful Ohio เพลงนี้จากเสียงของ Connie Francis ครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
6: ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
6: ์ไปฮอตช็อปสิ
5: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
6: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
7: You're listening Bright and Beautiful
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ครับจากงานดนตรีคลาสสิกของโชแปงทริเทสนะครับเอตูดหมายเลข3 in E opus ที่10มาเป็นเพลงยอดนิยมที่ถูกใส่เนื้อโดยบ๊อบบราเซลกับพอลเวสตันเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีนะครับประมาณ1950ส่งให้โจสตาฟฟอร์ดร้องเอาไว้บ้านเรานี้โด่งดังมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้สำหรับ No Other Love แม้กระทั่งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็แผ่เรามากมายเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มานะครับมาสำหรับ No Other Love วันนี้ก็เลือกงานเพลงจากการประสานเสียงของ Dilettament ให้ฟัง Good Morning Bangkok Good Morning สวัสดียามเช้ามากๆไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็สวัสดีมากครับต้อนรับคุณก็สู่วงช่วงเวลาของ Bright and Beautiful กับบทเพลงสากลในอดีตไปจนถึงเที่ยงสำหรับในวันเสาร์ปลายเดือนแบบนี้นะครับฟ้าฝนก็แน่นอนที่สุดแล้วนะครับยังมีอยู่จนถึงเดือนหน้านั่นแหละภูมิอากาศโลกก็เปลี่ยนแปลงมากมายจริงๆนะครับรุ่นเหล่านี้ก็จะเจออะไรมามากมายแล้วแต่ว่าสมัยบรรยากาศสมัยก่อนบรรยากาศมันดีกว่านี้เยอะเลยจริงๆอันนี้ขอคอนเฟิร์มในฐานะผู้ที่ผ่านการเวลามา เด็กรุ่นหลังๆก็สู้กันต่อไปกันแล้วกันนะครับวิวัฒนาการก้าวหน้าไปไกลแต่ว่าธรรมชาติมันถอยลงครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับเติมกำลังใจให้แก่กันและกันได้ในทุกๆวันกับบริษัทบุญรอดจำกัดพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพสิ่งนะครับอาหารอร่อยจากฮอตช็อปเรสปองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่สุขุมวิท41เราพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคุณได้ทานกันอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเราทำกันแบบนี้จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปี1970มาจนถึงปัจจุบัน50กว่าปีแล้วนะครับมั่นใจในเรื่องราวมั่นใจในความเป็นมามั่นใจในรสชาติของอาหารจากฮอตช็อปเรสตอรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่ครับยินดีต้อนรับเสมอไปทางกันที่ร้านอยู่ปากซอยสุขุมวิท41สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วก็โทรศัพท์022593500พร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้กับศูนย์ทันตกรรมเอเดวายส์ Dental House เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่มีคุณภาพสะอาดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผ่านการดูแลจากทันตแพทย์เฉพาะทางกันบ้างนะครับกับศูนย์ทันตกรรมเอเดวายส์ Dental House

ไม่ทราบว่าฟังแล้วอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างไหมเอ๊ะไม่น่าถามจริงแล้วตื่นเช้ามามันน่าจะอารมณ์ดีใช่ไหมครับตื่นมารับความสดชื่นขอบคุณตัวเราที่มีชีวิตผ่านมาได้มาได้ในทุกๆวันตื่นมาแล้วก็มาขอบคุณตัวเองให้กำลังใจให้กับตัวเองรักตัวเองกันให้มากๆแล้วก็ส่งผ่านต่อไปถึงคนอื่นด้วย Anna Maria Burgetti กับเพลง My One and Only Love ตามติดด้วยเพลงยอดนิยมของ Nat King Cole Trio ประมาณ 1946 นะครับถือว่าเพลงนี้ Nat Cole นี่ร้องเอาไว้ได้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับสำหรับ For Sentimental Reasonsจริงแล้วเป็นเพลงระดับตำนานในช่วงปลายของสงครามโลกครั้งที่2กันเลยทีเดียวแล้วนะครับแต่งโดย Ivory Dick Watson สมาชิกผู้ก่อตั้งวง Ink Spots นั่นเองนะครับว่างๆก็เป็นเพื่อนกันทักทายกันเข้ามาใน Facebook บ้างนะครับ Bright Support ก็ยินดีต้อนรับแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกใหม่ๆด้วยอาจแฟนกันเข้ามาได้มาคุยกันมาเป็นเพื่อนกันนะครับสังคมเล็กๆสบายๆของเรานะครับกับบทเพลงไพเราะต่างๆในช่วงเวลาของ Bright and Beautiful ที่ติดต่อถึงกันและกันได้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยแล้วก็หลายๆคนขอบคุณมากมายที่เข้ามาแล้วตั้งแต่เช้าก่อนเปิดรายการซะด้วยซ้ำไปพร้อมทั้งในช่วงเวลาตรงนี้ของเรานะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเช่นเดียวกันกับทรอปิกานานะครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นรางวัลเป็นเครื่องยืนยันนะครับโดยเฉพาะรางวัลระดับสากล Superior Taste Award มั่นใจได้นะครับกับทรอปิกานาเข้าไปช้อปออนไลน์ได้ที่ tropicanaoil.com แล้วก็ถ้าเผื่อฝากผ่านทาง Facebook หรือว่าทางไลน์ในเดือนนี้มีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษด้วยพร้อมทั้งตื่นมาแล้วล้างหน้าแปรงฟันกันแล้วใช่ไหมครับแปรงฟันกันอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อให้ฟันสะอาดแล้วก็สดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาแล้วก็ตรวจสุขภาพในช่องปากกันบ้างย้ำนะครับควรจะเอมัสไปพบทันตแพทย์บ้าง6เดือนครั้งดีที่สุดหรือว่าจะมีปัญหาประการใดนะครับอยากแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆกับรอยยิ้มของคุณที่นี่เขามีทีมอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะด้านครบทุกสาขาเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยมากๆก็ไปดูเรียนเพิ่มเติมได้นะครับ edelweissdentalhouse.com 2 สาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารแล้วก็สุขุมวิท10และนะครับน่าจะเป็นชุดสุดท้ายท้ายสุดของชั่วโมงแรกของเราสำหรับในเช้าวันนี้ฟัง Steve Lawrence กับเพลง Portrait of My Love ครับผมขออนุญาตปล่อยเพลงไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในชั่วโมงถัดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: นางสาวลลิตาเพลิดพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเกษตรไพเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้จากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล1,966หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดโดยขณะนี้ได้กำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงผลิตนาฏขวัญสันสุขรายงาน
1: เมื่อเวลา 9:22 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดการเดินรถช่วงสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครชั่วคราว หลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสันรางสูงกว่า7เซนติเมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วส่งผลให้น้ำท่วมสันรางบริเวณระหว่างสถานีสระแก้วถึงสถานีวัฒนานครระดับน้ำสูงประมาณ7เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องประกาศปิดทางช่วงดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาได้เข้าตรวจสอบสภาพทางและเร่งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำลดลงและทางมีความปลอดภัยจะรีบเปิดการเดินรถตามปกติทันทีผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ของการรถไฟกองเรือน้ำพองจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่สระบุรีปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
7: ทีมปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำกองเรือน้ำพองจากจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ของภูมิภาคล่าสุดทีมกองเรือน้ำพองได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์กู้ภัยครบชุดเข้าปฏิบัติการลุยน้ำท่วมขังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีก่อนจะรับภารกิจต่อเนื่องเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่บ้านวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงที่ได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วจันจิรางามนุรักษ์สวท.ขอนแก่นรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรมเอสศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรมเอสศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงห์ Edelweiss Dental House ศูนย์ธนกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shopตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Product
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์ลอร์ดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชาแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบเรียลไทม์มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
6: ถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาถ้าหนึ่งวันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้าหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
8: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
9: ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
9: ์ไปฮอตช็อปสิ
8: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
9: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ปลายเดือนแบบนี้ก็คึกคลื่นกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะต้อนรับเดือนใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันนะครับผ่านไปเร็วๆมาถึงปลายเดือนกันยายนและเดือนที่9ของปีหลายคนเตรียมตัวเกษียณไปพักผ่อนสบายๆแต่บางคนก็ยังทำงานกันต่อไปหลากหลายหน้าที่60นี่เดี๋ยวนี้สบายมากกับการทำงานนะครับดูผมเป็นตัวอย่าง

ครับกับเพลงโทษใครไม่โทษก็โทษไปที่จังหวะบอสโนวาเลยก็แล้วกันสำหรับเพลง Blame It On The Boss Nova งานเพลงที่โด่งดังของอีดิโกเมนนะครับปกติก็ฟังแต่ผู้หญิงคนเดียววันนี้ก็ฟังผู้ชายกันบ้างเป็น Irish Turner นะครับเคยเป็นบาทหลวงแล้วก็หันมาเป็นนักร้องนั่นก็คือฟินบาร์ไรท์นั่นเองจากบอสซาแล้วเดี๋ยวไปต่ออะไรดีแซมบ้าสักชุดหนึ่งก็แล้วกันดีไหมดีไม่ดีไม่รู้ตั้งเอาไว้เรียบร้อยแล้ว3เพลงเดี๋ยวได้ฟังแบบจังหวะจังหวะกันต่อไป Good morning Bangkok Good morning bright and beautiful สวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ภูมิใจนำเสนอโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงครับพร้อมทั้งศูนย์ธนกรรมเอเดลไวส์เดนทัลเฮาส์เพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่มีคุณภาพรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณโดยเฉพาะใครจะมาเรียนแบบก็ไม่ได้แต่เรื่องราวของฟันแล้วก็ดูแลกันให้ขาวกันให้สะอาดได้ทำความสะอาดช่องปากและฟันกันบ้างนะครับขูดหินปูนฟันยังไม่ขาวไม่สบอารมณ์ตัวเองก็สามารถที่จะฟอกสีฟันได้แล้วนะครับที่นี่เขาก็มีทั้งซูมทั้งบลองวันกับประสบการณ์ที่จะทำให้คุณฟันขาวขึ้นมาจะขีดกี่เฉดก็ไปเลือกกันได้นะครับยินดีให้บริการแบบครบวงจรโดยทีมอาจารย์ดันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ Edwise Dental House 2 สาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้กับแยกสุทธิศาลแล้วก็สุขุมวิท15ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edwisedentalhouse.com แล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้กับ Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ส่งท้ายกับเมนูพิเศษประจำเดือนนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้แนะนำก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้บะหมี่กรอบฮ่องเต้หอยลายทรงเครื่องทาโก้เนื้อหมูนะครับหรือว่าจะเป็นสลัดเนื้อสันสลัดหมูเชิญได้เลยนะครับนี่คืออาหารพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ที่บริการพิเศษเช่นเดียวกันฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41เปิดกันทุกวันแหละครับฟังเวอร์ชันของคอนี่ฟรานซิสกันบ้างร้องได้น่ารักดีเหมือนกันกับ Summer Samba หรือว่า So Nice นั่นเอง

Dance of Love นะครับกับเพลง Espresso That Kiss หลังสุดเป็นเสียงของเฮมุตลอตติแล้วก็วันโนดซัมบ้าจากคริสมอนเทสก่อนนั้นก็คือซัมเมอร์ซัมบ้าหรือว่าโซไนส์จากคอนี่ฟรานซิสขณะที่เปิดไปก็มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเพลงสะดุดกึกพอดีมองอยู่หน้าจอมือจับเมาส์อยู่ก็เลยคลิกได้ทันไม่เช่นนั้นก็จะมีเดดแอร์มากๆเกิดขึ้นปัญหามีไว้ให้แก้ จะแก้ได้ทันท่วงทีหรือเปล่าเท่านั้นอุบัติเหตุในการจัดรายการบางทีคุณผู้ฟังก็ไม่ทราบแหละบางทีนั่งไปมองไปมองมาหันซ้ายหันขวาจะตกเก้าอี้ก็มีอยู่บ่อยๆหมุนไปหมุนมาเวียนหัวเหมือนกันแถมต้องดูหน้าจอในสมาร์ทโฟนอีกนอกเหนือจากหน้าจอคอมแล้วเห็นมาหลายอย่างหลายหน้าที่สมกับการเป็นดีเจนะครับวันแมนโชว์กับการจัดรายการ1ครั้งทำทุกๆหน้าที่พร้อมทั้งแนะนำสิ่งดีๆให้กับคุณได้รู้จักกันอาหารอร่อยก็ต้องที่ฮอตช็อปเรสตอรองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่นะครับพร้อมทั้งน้ำดื่มสะอาดสะอาดน้ำดื่มสิงที่ฮอตช็อปเขาก็ใช้น้ำสิงอยู่แล้วนะครับแวะไปทานก็ได้ฮอตช็อปเปิดทุกวัน50กว่าปีแล้วมีบริการเมาสุขุมวิท41แล้วก็ถ้าเบรกอยากจะใช้บริการกับศูนย์ทันตกรรมครบวงจรที่รวบรวมอาจารย์ทันตแพทย์เฉพาะด้านที่เชี่ยวชาญเอาไว้ทุกสาขาก็ต้องที่ศูนย์ทันตกรรมเอราวัยส์เดนทัลเฮาส์นะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากและฟันพร้อมทั้งที่ Edelweiss เขาก็นำเอาเทคโนโลยีคุณภาพสูงมาร่วมกับการดูแลนะครับจะเป็นเครื่องขูดหินปูนระบบเพียโซ CT Scan เครื่องเอ็กซเรย์3มิติระบบฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบนะครับ2สาขาของ Edelweiss Dental House วิภาวดีรังสิตใกล้กับแยกสุทธิสารแล้วก็สาขาสุขุมวิท15สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.edelweissdentalhouse.com ได้เลยมาจากบอซาซัมบ้าแล้วมาฟังจังหวะดนตรีพื้นบ้านของกรีซกันบ้างเป็นเพื่อขจัดปัญหาลืมทุกข์ลืมโศก Dance Your Trouble Away นะครับจากเสียงของดอลิดาที่มาจากซอบาเดอะกรีกนั่นเอง

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
2: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
3: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื้นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: You're listening Bright and Beautiful
6: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products

ไม่ทราบเหมือนกันแล้วนะครับว่าสวยมากน้อยแค่ไหนสำหรับคาปูโกของเม็กซิโกแต่ว่าเพลงเพลาะอยู่แล้วนะครับจากภาพยนตร์สิ่งของเอวิสเพรสลีย์ประมาณ1963 Fun in Acapulco ไม่ต้องมีเสียสตงเสียสตาอะไรแหละเพลินกันได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องหลับต้องนอนฟังเพลงกันไปเรื่อยๆบรรยากาศสบายๆนะครับของวันหยุดพักผ่อนปลายเดือนเก็บเรี่ยวเก็บแรงเอาไว้สู้งานสู้การหรือว่ากระสมกระเสียนกันไปเรียบร้อยก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ส่วนใครกำลังเตรียมตัวกระเสียนเดี๋ยวก็ปรับตัวได้นะครับสักระยะหนึ่งก็ถือว่าทำงานกันมาแบบยาวนานหลายสิบปีตอบแทนร่างกายของตัวของคุณเองด้วยครับส่งความปรารถนาดีตรงนี้จากบริษัทบุญรอดจำกัดเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันดื่มน้ำเยอะๆครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงดีต่อสุขภาพอาหารอร่อยๆนะครับจากฮอตช็อปรีสปองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆของ Tropicana ที่จะช่วยดูแลเราในหลายๆด้านเลยนะครับตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจากภายในสู่ภายนอกตัวของผลิตภัณฑ์คุณภาพเยอะเลยนะครับในนามของ Tropicana คุณผู้ฟังต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะครับแล้วลองค่อยๆดูว่าสนใจตัวไหนอะไรยังไงที่ www.tropicanaoil.com แล้วก็ถ้าเผื่อจะสั่งซื้อทางเว็บไซต์ก็ได้แต่ว่าในเดือนนี้ทาง LINE ทาง Facebook ก็มีส่วนลดเยอะหน่อยช็อปผ่านทางช่องทาง Facebook ทาง LINE ครบ599บาทลด 12% ครบ999บาทลด 20% แล้วก็ขอบอกนะครับว่าเขาจัดส่งไวมากๆไม่ต้องรอนานนะครับซื้อได้ทั่วไปแล้วก็มีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติม0343238888พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้จากบริษัท KSN Group จำกัดเช่นเดียวกันนะครับเสริมสร้างอรรถรสในการฟังเพลงด้วยระบบเสียงไฮเอนที่จะทำให้จิตใจเราเบิกบานแจ่มใสก็ปรึกษากันได้กับ KSN นะครับครับอยู่ที่เม็กซิโกกันต่อกับเพลง South of the Border Down Mexico Way สิ่งของแซมคุกครับ

0: ็กซิโก
1: กับจากแซมคุก South of the Border ต่อด้วยแฮร์รี่บลาฟอนเต้ Round the Bay of Mexico ก็ยังอยู่กันที่เม็กซิโกกันอีกหนึ่งเพลงเพลงนี้สนุกมากจังหวะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับมาจาก The Battle of New Orleans วงจากแฮมเบิร์กประเทศเยอรมนีนะครับ Les Humphrey Singers นั่นเองกับเพลงเม็กซิโกเพลงนี้ครับ

แหล่งเนี่ยถ้าเผื่อเป็นในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับปรากฏว่าเหมาะสำหรับเป็นที่ยิ่งในการเปิดในงานปาร์ตี้สังสรรค์นะครับเพราะว่ามันอึกกระทึกคึกโครมดีเหลือเกินอันนี้ไม่รู้ว่าร้องเพิ่มเติมมาทีหลังหรือเปล่านะครับกับงานเพลงของ Les Humphreys Singers กับเพลง Mexico ผมเชื่อมั่นว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นก็คงจะต้องเคยผ่านหูกันมาบ้างแล้วนะครับค่อนข้างได้รับความนิยมทีเดียวแล้วโดยเฉพาะในบ้านเราก็ได้ยินนะครับอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าฟังมาเอง อยู่ในงานเองอะไรแบบนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาเป็น Bright and Beautiful ไปด้วยกันครับขอบคุณในช่วงเวลาตรงนี้จาก KSANSทำให้เราได้ฟังเพลงกันดังเพลิดเพลินทีเดียวระบบเสียงคุณภาพจาก KSANS นะครับรัชดาพิเศษ CDC The Bloomita Fortune Town นี่ก็คือโชว์รูมของ KSANS ไปทดลองฟังระบบเสียงไฮเอนด์กันดูบ้างคุณจะรู้ถึงความแตกต่างนะครับอย่างเห็นได้ชัดโทรสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายได้ที่0837124448พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้กับ Hot Shop และสปองพิซซ่าเฮาส์และเบเกอรี่สุขุมวิท41ที่นี่พร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยอร่อยให้กับคุณได้ทานกันในทุกวันเลยยินดีต้อนรับเสมอนะครับและเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไปทานกันที่ร้านอย่าลืมบอกว่าติดตามมาจากสุพจน์ตรงนี้ด้วยทางร้าน Hot Shop ก็จะมอบส่วนลดเป็นพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันทานกันได้นะครับโทรศัพท์ก็022593500ได้เลยทิ้งท้ายเพลงสัตว์นี้เอาไว้นี่คือ Kathy Kirby ครับกับ Spanish Flea แล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
7: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic ฟองดูสายด่วนกทม.โทร1555และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
8: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 น.ทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 น.หรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์ มตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันในช่วงสุดสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือ NWS เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประชาชนชาวอเมริกามากกว่า40ล้านคนในภูมิภาคทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งครอบคลุมตั้งแต่นครนิวยอร์กบอสตันฟิลาเดลเฟียกำลังเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงเนื่องจากพายุฤดูหนาวรุนแรงหรือพายุโนอีสเตอร์กำลังก่อตัวอยู่บริเวณนอกชายฝั่งทางตอนกลางและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วขณะเดียวกันสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนประชาชนที่เดินทางโดยเครื่องบินตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางรวมถึงการเดินทางโดยรถไฟหรือข้ามฟากและหลีกเลี่ยงถนนเลียบชายฝั่งที่อยู่ต่ำในสุดสัปดาห์นี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ุณกำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: You're listening Bright and Beautiful
3: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและ KS Sons The Legend of High End Home Entertainment Products
4: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
5: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
6: ถ้าอยากมีความสุขสัก1ชั่วโมงลองหลับตาถ้า1วันอ่านหนังสือดีๆสักเล่มถ้า1ปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
7: เธอวันนี้อยากทานข้าวสตูลิ้นไส้กรอกย่างอ่ะ
8: ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานหอยทอดผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ยำไก่สวรรค
8: ์ไปฮอตช็อปสิ
7: เธอวันนี้อยากทานเมี่ยงคำข้าวตังหน้าตั้ง
8: ก็บอกให้ไปที่ฮอตช็อปไงฮอตช็อปมิราเคิลมอลล์สุขุมวิท41โทร02-259-3500
9: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
10: Bright and Beautiful brings back the good old days.

ก็จัดว่าเป็นเพลงรักหวานๆของเราอีกเพลงหนึ่งสำหรับในเช้าวันนี้ไม่รู้ว่าหวานกันมากี่เพลงกี่ครั้งในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาเปิดไปบางทีก็ฟังเนื้อบ้างไม่ฟังเนื้อบ้างบางทีก็รู้อยู่แล้วแล้วนะครับว่าเนื้อหาความหมายเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็มาผสมผสานกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็น Bright แล้วก็ Beautiful หวานบ้างขมบ้างอะไรแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องราวของชีวิตครับงานเพลงประมาณ1971จอห์นเลนนอนกับโยโกโอโนช่วยกันบรรจงเขียนขึ้นมาแต่ว่าวันนี้ผมเลือกเสียงของครูเนอร์คนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นผู้ถ่ายทอดเขาคนนี้ก็คือสตีฟลอเรนซ์กับ Oh My Love เข้ามาสู่ชั่วโมงสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้แล้วนะครับก็เห็นข้อความต่างๆค่อยๆอ่านไปเดี๋ยวนี้ผมสังเกตนะครับว่า Facebook เวลาของเราเนี่ยเวลาคุยกันบางทีมันจะกระโดดแล้วก็หายๆไปผมก็ไล่อ่านแล้วนะครับว่าครบแล้วครบแล้วแต่พอดีถ้าเผื่อเว้นระยะไปแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งอ้าวข้อความนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรแบบนี้มันหายๆไปนะครับบางช่วงบางตอนบางขณะบางทีก็ไม่ได้ตอบเพราะว่ามองไม่เห็นนั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยกันละกันขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันตรงนี้ภูมิใจนำเสนอเพลงพลอโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพศูนย์ธนกรรมเอเดอร์ไวส์ศูนย์ธนกรรมที่พร้อมจะดูแลเพื่อสุขภาพในช่องปากและฟันที่ดีและสวยงามด้วย2สาขาครับวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิสารและก็สุขุมวิทซอย15พร้อมทั้งในช่วงเวลานี้ความอร่อยจาก Hot Shop Restaurant Pizza House และ Bakery ขอบคุณนะครับที่หลายคนแวะเวียนไปทานกันเรื่อยๆเรื่อยๆเชิญได้เลยนะครับเราเป็นตำนานความอร่อยของนักชิมเปิดกันมาช้านาน50กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาอุดมไปด้วยอาหารอร่อยนะครับเมนูพิเศษที่แนะนำกันในเดือนกันยายนนี้ทานกันเล่นๆก็จะมีหอยลายทรงเครื่องมีทาโก้เนื้อหมูนะครับมีสลัดเนื้อสลัดหมูนะครับหรือว่าจะเป็นพวกก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้มีบะหมี่กรอบฮ่องเต้ก็ปรุงกันถึงเครื่องถึงรสแล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่ทั้งปลาหมึกทั้งกุ้งทั้งไก่ไปเลยสำหรับบะหมี่กรอบฮ่องเต้ปิดท้ายด้วยอาจจะเป็นบานาสปริตหรือว่าจะเป็นส่วนอื่นใดเป็นไอศกรีมอื่นๆหลากหลายรสชาติของความอร่อยก็รวมเอาไว้ที่ฮอตช็อปขอบคุณนะครับที่แวะเวียนไปทานกันแฟนๆเพลงที่ฮอตช็อปมีส่วนลดมอบให้เป็นพิเศษด้วยสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้โทรศัพท์ก็02-259-3500ถ้าคุณไปทานกันที่ร้านก็ปากซอยสุขุมวิท41แหละครับ

ครับก็เป็นงานเพลงฮิตเก่าแก่ในยุค 70s นะครับงานเพลงดังของ Randy Van Warmer ผู้ล่วงลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนกับเพลง Just When I Needed You Most ว่ากันว่าเขาเขียนขึ้นแต่งขึ้นมาจากการเลิกรากับแฟนสาวนะครับแล้วแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์คันเก่าของเขาที่เขารักมากมายแล้วก็ใช้มานานหลายปีเกิดเสียไประหว่างทางที่เขาไปทำงานในเดนเวอร์ที่รัฐโคโลราโดบ้านเกิดตีค่าเท่ากันหรือเปล่าระหว่างรถกับแฟนแต่เอานะก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีเลยนะครับก็เลยเกิดงานเพลงเพราะๆของเขาขึ้นมาเสียชีวิตไปอายุยังไม่เยอะเลยนะครับประมาณสัก48ปีถ้าเผื่ออยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็70กว่าครับกับช่วงเวลาตรงนี้อาหารอร่อยที่คุณคุดคิดถึงนะครับสูตรตั้งสูตรเดิมต่างๆเขารวมมาไว้หมดเลยนะครับเพราะว่าที่ฮอตช็อปนี้จะมีรายการอาหารเยอะมากสูตรดั้งสูตรเดิมนะครับเรารวบรวมมาปรุงอาหารให้คุณได้ทานกันมาช้านานแล้วข้าวสตูลิ้นข้าวพระรามลงสงอะไรแบบนี้นะครับก็แวะไปทานกันได้หรือว่าจะเป็นแกงเนื้อโรตีแกงไก่โรตีมัสมั่นโรตีก็ยังอร่อยคงเส้นคงวาส่วนอาหารพิเศษที่แนะนำกันในเดือนนี้ก็จะมีหอยลายทรงเครื่องสลัดเนื้อสลัดหมูนะครับทาโก้เนื้อทาโก้หมูหรือว่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้บะหมี่กรอบฮ่องเต้ก็เชิญได้เลยนะครับยินดีต้อนรับแฟนๆเพลงเสมอมุมไหนก็นั่งกันได้แบบสบายๆจัดเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์ยินดีต้อนรับนะครับมีส่วนลดเป็นพิเศษสำหรับแฟนๆ 93.5 ตรงนี้ด้วยก็ขอเชิญนะครับสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันทานได้ทางโทรศัพท์ก็022593500 Hot Shop เปิดทุกวันครับอยู่สุขุมวิท41ปากซอยสุขุมวิท41ครับพร้อมทางในช่วงเวลานี้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ Tropicana เล่นเฟซเล่นไลน์แล้วสามารถช็อปผ่านทางไลน์ทางเฟซได้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Tropicana โปรพิเศษเดือนนี้ครบ599บาทมีส่วนลด 12% นะครับแล้วก็ครบ999บาทมีส่วนลด 20% ด้วยแล้วนะครับเว็บไซต์ยังเป็นทางการก็คือ www.tropicanaoil.com เลยครับ

ับจากเวชิวาลันส์ดอนนานะครับและนี่คือวงป๊อปจากอังกฤษที่จบลงไป10CC กับดอนนาเช่นเดียวกันขออีกสัก2ดอนนากันละกันนะครับนั่นก็คือดอนนาจากนักร้องศิลปินฝรั่งเศสคลอดฟงซัวครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟัง Bright and Beautiful FM 93.5 MHz
1: Macintosh MA2375 Pure Tube Integrated Amplifier
2: Macintosh MA2375 ผลงานรุ่นใหม่ล่าสุดที่สืบทอดมนต์เสน่ห์เสียงของแอมป์หลอดระดับตำนานขับเคลื่อนด้วยวงจรอนาล็อกเต็มรูปแบบมอบกำลังขับ75วัตต์ต่อชานแนลพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่จะช่วยดูแลปกป้องการทำงานของหลอดแบบ Real Time มาพร้อมระบบ 5-band Analog Equalizer ให้คุณปรับจูนเสียงให้เข้ากับห้องฟังได้อย่างลงตัวพบกับตัวจริงได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
3: ในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าในเกมชีวิตก็เหมือนกันคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนด์เชลซีฟุตบอลคลับ
4: สุขภาพในช่องปากและฟันเป็นเรื่องที่คุณต้องใส่ใจ Edelweiss Dental House บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรให้การบริการรักษาที่พิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียมครอบฟันทันตกรรมเพื่อความสวยงามจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก Edelweiss Dental House พิถีพิถันและใส่ใจเพื่อทุกคนในครอบครัวถนนวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาสตร์โทร0914416663 www.edelweissdentalhouse.com
5: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
6: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่ 7-Eleven
7: You're listening, bright and beautiful.
8: สนับสนุนโดยบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิง Edelweiss Dental House ศูนย์ทันตกรรมครบวงจรโดยทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Hot Shop ตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีและKS Sons, The Legend of High End, Home Entertainment Products.

ครับเริ่มต้นกันในเบรกนี้ด้วย I have to say I love you in a song บอกรักกันด้วยเสียงเพลงตรงนี้นะครับกับศิลปินที่ล่วงลับไปนานมากๆตั้งแต่นู้นเลยนะครับ1973อายุนามก็ไม่มากเลยนะครับ30ปีท่านเองจากอุบัติเหตุเครื่องบินเช่าเหมาลำตกนะครับจากเสียงของจิมโคชี I have to say love you in a song เบรกสุดท้ายท้ายสุดเสาสบายสบายของเรานะครับแล้วก็ยังสบายกันได้ต่อไปหลังจากจบรายการของผมยังมีเพลงดีๆให้ฟังกันอีกเยอะแยะเลยก็ติดตามกันได้หลากหลายดีเจนะครับวีเกนโชว์ของเราเสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็สุพจน์ก็อยู่กับคุณทั้งเสาร์แล้วก็ทั้งอาทิตย์ด้วยยังไงก็ติดตามกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการทักทายกันเข้ามาและในส่วนของผู้สนับสนุนรายการที่ทำให้เราได้เจอกันแบบนี้บริษัทเคสันกรุ๊ปจำกัด The Legend of High End Home Entertainment Products หลากหลายรูปแบบและรสนิยมของคุณอย่างพิถีพิถันและลงตัวมากที่สุดนะครับกับเครื่องเสียงไฮเอนด์ทั้งจากยุโรปและอเมริกาประสบการณ์40กว่าปีของเคซันส์มั่นใจได้ในคุณภาพของเสียงไฮเอนด์แบบนี้กับต้องการความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกรสนิยมของตัวคุณปรึกษากันได้ครับเคซันส์ยินดีแนะนำออกแบบด้วยความสมบูรณ์แบบที่สุด3โชว์รูมเชิญแวะได้ครับรัชดาพิเศษ CDC The Bloomer Fortune Town เว็บไซต์ ksans.com Facebook KS Home Entertainment Plus สอบถามเพิ่มเติม0837124448 0810080008พร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิกาน่าเพื่อสุขภาพที่ดีในชีวิตประจำวันของเรานะครับช็อปออนไลน์ได้ www.tropicanaoil.com และเดือนนี้ช็อปผ่านเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าทาง LINE มีส่วนลดเป็นพิเศษเลยสอบถามเรทเพิ่มเติมไปได้ที่0343238888และ Edelweiss Dental House ยิ้มดีไหมฟันสวยแล้วหรือยังมีจุดบกพร่องอะไรบ้างอยากจะแก้ไขหรือว่าอยากจะทำให้ฟันของเรามีสุขภาพดีๆเชิญปรึกษากันได้นะครับศูนย์ทันตกรรมครบวงจร Edelweiss Dental Houseทีมอาจารย์ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาพร้อมทั้งเทคโนโลยีอันทันสมัยระบบฆ่าเชื้อเต็มรูปแบบ Class B นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.edelweissdentalhouse.com ได้เลยครับขวัญใจวัยรุ่นในยุคก่อนที่มีชื่อว่าเร็กซ์สมิธกับYou take my breath away, ครับ

ที่จบลงไปนะครับก็เป็นวงป๊อปในระดับตำนานวงหนึ่งจากสกอตแลนด์แห่งเมืองเอดินบะระจำได้ว่าเมื่อยุคก่อนสมัยก่อนนั้นผมก็พอโตแล้วล่ะรู้สึกไม่รู้จัดรายการแล้วหรือยังแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์จะมีแผ่นเสียงจะมีซิงเกิลของวงนี้นะครับอยู่แล้วก็จำได้ว่าพวกนักร้องนักดนตรีในวงนี้มักจะนิยมใส่เสื้อเป็นแบบเป็นลายสกอตอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าทำให้เครื่องแต่งตัวนี้มันเข้ากับสกอตแลนด์หรือเปล่า ก็เป็นลายสกอตออกมานะครับกับเพลงที่จบลงไปก็เป็นเพลงฮิตเพลงดังเขา Keep the way I feel tonight แต่เรื่องราวของชื่อวงนี้มันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับก่อนที่จะมาโด่งดังกับในนามของ Bay City Roller เขามีเรื่องเล่ากันว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชื่อวงคือ The Bastards แล้วก็หลังสุดก็เปลี่ยนมาเป็น The Saxons พอวงเริ่มมีชื่อเสียงบ้างนะครับในปลายยุค60เขาก็เลยต้องการจะเปลี่ยนชื่อวงใหม่ให้ดูเป็นอเมริกันจ๋ามากขึ้นวิธีการก็คือหาแผ่นที่สหรัฐอเมริกามาเสร็จแล้วก็นำมาปาลูกดอกใส่แผ่นที่ของประเทศอเมริกาปาไปชึบหนึ่ง ไปโดนที่รัฐอาคันซอแต่ปรากฏว่าพอหันไปถามสมาชิกในวงหลายๆคนบอกชอบไหมอาคันชื่อวงอาคันซอมันบอกแปลกๆดีพวกเขาก็เลยไม่ตกลงปลงใจเปลี่ยนใจป่าลูกดอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วลูกดอกไปปักชึกหนึ่งที่กลางเมืองเบย์ซิตี้ในรัฐมิชิแกนแล้วก็หันหน้ามามองกันเอามาเบย์ซิตี้เมื่อสมาชิกพยักหน้าพวกเขาจึงนำชื่อเมืองนี้มารวมกับโลเลอร์สจึงกลายมาเป็นเบย์ซิตี้โลเลอร์สนั่นเองแหละครับคุณผู้ฟังใกล้จะจบละสำหรับในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับ 93.5 FM กับช่วงเวลาของ Bright and Beautiful เสาร์ที่เจอกันนะครับกับเพลงหลากหลายเพลงสากลในอดีตติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณผู้สนับสนุนรายการฟังเพลงหลากหลายแนวจากระบบเสียงคุณภาพ High End นะครับ KSN ยินดีให้บริการขอบคุณน้ำมันมะพร้าวสแกตเยนออร์แกนิกทรอปกาน่าเอกลักษณ์กลิ่นหอมของมะพร้าวจากดินแดนอันสมบูรณ์และบริสุทธิ์แห่งลุ่มน้ำตาปีขอบคุณฮอตช็อปตำนานความอร่อยของนักชิมสุขุมวิท41เปิดทุกวันนะครับวันนี้ก็แวะไปทานกันได้สำหรับในวันหยุดเปิดทุกวันเช่นเดียวกันกับศูนย์ธนกรรมเอเดไวส์เดนทัลเฮาส์2สาขาวิภาวดีรังสิตใกล้แยกสุทธิศาลแล้วก็สุขุมวิท15ใกล้ไปที่แล้วนะครับขอบคุณสวัสดีฮอลิเดย์ทัวร์เที่ยวประทับใจได้สาระกับมืออาชีพและสุดท้ายท้ายสุดจากบริษัทบุญรอดจำกัดผลิตภัณฑ์คุณภาพสิงน้ำดื่มสะอาดสะอาดน้ำดื่มสิงไปกันด้วยงานเพลงของศิลปินวัยรุ่นในยุคนั้น Les Galet กับ When I Think of You เพลงนี้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีมากครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตกระทรวงการคลังชูแนวคิด Plus ในโครงการไทยช่วยไทย60/40มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบผู้นำยูเครนระบุสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามในยูเครนทีมชาติไทยคว้า3เหรียญทอง1เหรียญเงินรั้งอันดับ4ของตารางในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขต
1: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายน2569เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสำหรับการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ผ่านทาง LINE Traffic Fondu สายด่วนกทม.โทร1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมโทร02-248-5115หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.และหากเกิดกรณีฉุกเฉินต้องการบริการทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกู้ชีพโทร1669ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: โดยเมื่อเวลา 9:22 นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบเส้นทางและการเดินทางก่อนออกจากที่พักหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่หรือ DDPM เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านหลายเส้นทางศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงมากรถเล็กห้ามผ่านได้แก่1ถนนสุขุมวิท63ซอยเอกมัยเขตวัฒนา2แยกพงเพชรถนนงามวงวาน3ถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักรถึงการบินไทย4ถนนรามคำแหงช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง5ถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้ว6ถนนเสนานิคม7ถนนแจ้งวัฒนะช่วงแยกหลัก4ถึงทางด่วน8ถนนศรีนครินทร์9ถนนดินแดงช่วงแยกดินแดงถึงแยกอโศก10ถนนพหลโยธินช่วงสะพานควายถึงซอยอารี11ถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุข12ถนนรัชดาภิเษก13ถนนลาดพร้าวแยกรัชดาลาดพร้าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจรให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้าจอดได้ถึงวันที่2ตุลาคมนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีที่อาคารจอดแล้วจร ในเส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆประกอบด้วยสายสีน้ำเงินที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารสายสีม่วงที่สถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวที่สถานี N24 คปอและสถานีคูคตสายสีส้มที่สถานีคลองบ้านม้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถนำรถเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และจอดในพื้นที่ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดส่วนเขตปริมณฑลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกรถขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทาง
2: สถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรังสิตและหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงขณะที่บางจุดมีน้ำท่วมขังในระดับไม่สูงมากโดยบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรังสิตพบว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงส่วนเส้นทางจากมหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งหน้าวัดนาวงศ์หรือบริเวณสี่แยกวุ่นวายพบว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณฝั่งตรงข้ามในระดับค่อนข้างสูงสำหรับการสัญจรพบว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ยังสามารถเดินทางผ่านได้ขณะที่รถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเนื่องจากบางจุดมีระดับน้ำค่อนข้างสูงปุริพัฒน์สอนการรายงาน
0: พื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วกว่า 5,000 ครัวเรือน
3: โครงการชลประทานสุพรรณบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำท่าจีและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งหลังมีฝนตกหนักและปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นทยอยจากอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 14:00 นหรือปรับเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าเตรียมเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำและประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำแล้วจำนวน5อำเภอ25ตำบล142หมู่บ้าน 5,761 ครัวเรือนรุ่งทิพย์อมรทาตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาใกล้ชิดขณะที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานหรือ SWOC 3เสนกรุงเทพมหานครโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาว่าล่าสุดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรซึ่งใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรโดยกรมชลประทานต้องรักษาระดับน้ำไม่ให้เกินเกณฑ์ดังกล่าวเนื่องจากจะทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนและอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนและจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเมื่อวาน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในกรอบการระบายไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามที่ได้แจ้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนลุ่มน้ำป่าสักขณะนี้มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากกรมชลประทานจึงพยายามหน่วงน้ำไว้ในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีและบริหารการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเหลื่อมช่วงเวลาของน้ำไม่ให้ลงมาสมทบพร้อมกันสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดบริเวณคุ้งบางกระเจ้า ช่วยลดระยะเวลาการไหลผ่านช่วงดังกล่าวจากประมาณ5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายต่อออกสู่อ่าวไทย
4: ผมจึงได้มีการสั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงให้นำข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเพื่อวางแผนและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่พร้อมให้เตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมเข้าปฏิบัติงานและความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมง
0: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่30จังหวัด
1: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกอุทัยธานีนครสวรรค์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนราธิวาสทั้งนี้คาดการณ์ช่วงวันที่27ถึง28กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ที่จังหวัดอ่างทองหน่วยงานระดมตั้งเครื่องสูบน้ำจุดเสี่ยงกรอกกระสอบทรายรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,950 ลูกบาศก์เมตร
5: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองรายงานว่าวันนี้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอวิเศษชัยชาญน้ำในแม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำแล้ว2ตำบลคือตำบลบางจักและตำบล400 188ครัวเรือนส่วนตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกมีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางผงเพงซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำ

0: ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยพื้นที่จังหวัดอ่างทองเช้านี้เพิ่มขึ้น12ถึง26เซนติเมตรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่ง39เซนติเมตรถึง2เมตร67เซนติเมตรยกเว้นคลองบางผงเพงบริเวณหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกระดับน้ำ8เมตร1เซนติเมตรสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ1เซนติเมตรโดยตั้งแต่วันนี้หน่วยงานในจังหวัดอ่างทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดเสี่ยงตลอดวันเช่นโรงพยาบาลอ่างทองตลาดป่าโมกและพื้นที่ชุมชนรวมถึงเตรียมกรอกกระสอบทรายและวางแนวป้องกันในพื้นที่เสี่ยงหลังจากเวลา14นาฬิกาของวันนี้เขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีธิดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำไหลหลากและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
2: สถานการณ์น้ำในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำซองกะเลียซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและเป็นพื้นที่ท่วมขังซ้ำซากเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกระแสน้ำมีสีขุ่นและไหลเชี่ยวแรงโดยน้ำเข้าบริเวณริมตลิ่งหลายจุดโดยคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เมตรเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดฝนตกหนักทั้งนี้ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหากยังมีฝนตกลงมาอีกระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ด้านนายสุริยศักดิ์เหมือนอ่วมนายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำท่วมขังและพื้นที่ที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนพร้อมจัดชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้านและชุมชนตลอด24ชั่วโมงขอให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นน้ำไหลหลากน้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเนศราภาสีสวท.สังขละบุรีรายงาน
1: ขณะที่กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือ M7 กรุงเทพชลบุรีมาบตาพุธบริเวณกิโลเมตรที่81บวก900บ้านหนองคาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเนื่องจากมีน้ำทะลักเข้าช่องทางหลักส่งผลให้การจราจรผ่านไม่ได้ทั้งขาเข้าและขาออกขณะนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งแก้ไขและอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำเส้นทางเลี่ยงดังนี้ขาเข้าให้ออกที่ทางต่างระดับหนองขามแล้วกลับเข้า M7 ที่ทางต่างระดับบางพระหรือทางต่างระดับบ้านบึงขาออกให้ออกที่ทางต่างระดับบ้านบึงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าสังเกตป้าย VMS และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด7ฟรี24ชั่วโมงกระทรวงพาณิชย์ติดตามราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักป้องกันสินค้าขาดแคลนและราคาไม่เป็นธรรมนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเน้นดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดแคลนและราคาเป็นธรรมพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์สามารถประสานความช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยให้พาณิชย์จังหวัดประสานห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าให้เพียงพอรวมถึงรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงพาณิชย์หากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งนี้หากประชาชนพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนการกักตุนหรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

0: รมเจ้าท่าออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมเตรียมกำลังพลอุปกรณ์และยานพาหนะพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันที
1: นายกฤตเพชรชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นระยะถึงผู้ประกอบการเรือและชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27 กันยายน 2569นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่1 2 7และสาขาสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำเตรียมพร้อมกำลังพลอุปกรณ์เรือท้องแบนเรือเจ็ตสกีและยานพาหนะกู้ภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนและช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆได้ทันทีพร้อมสั่งการให้ใช้ช่องทางการประสานงานและปฏิบัติการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวกการขนส่งทางน้ำในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประชาชนหรือชาวเรือที่ต้องการความช่วยเหลือหรือพบเห็นอุบัติเหตุทางน้ำสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมเจ้าท่า1199ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำและปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นางสาวลลิดาเพื่อที่พัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยสนับสนุนพื้นที่รวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนทันทีเมื่อพบความเสี่ยงเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินจากข้อมูลของปภ.ในช่วงวันที่16กันยายนจนถึงวันนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสะสม36จังหวัด143อำเภอ506ตำบล 1,966 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 33,302 ครัวเรือน 12,957 คนและกรุงเทพมหานคร22เขต66จุดพร้อมกำชับให้ปภ.และศูนย์ปภ.เขตติดตามพื้นที่ที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษพร้อมเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีรวมถึงประสานจังหวัดอย่างใกล้ชิดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกชุบชีวิตราษฎรพื้นที่สูง
4: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปกขึ้นที่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2544เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของราษฎรชาวไทยภูเขาทั้งอาขากระเรียงหมู่เซอและลีซอซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยการบุกรุกแผ้วถางป่าทำไร่หมุนเวียนโดยใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้างและขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นทุกปีโดยให้ราษฎรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จัดสรรที่อยู่อาศัยให้ทำกินเป็นหลักแหล่งในพื้นที่โครงการ 12,500 ไร่จัดหาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมพร้อมกับทดลองให้คนอยู่กับป่าอย่างเหมาะสมและยั่งยืนส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการปลูกป่าทำฝายและทำแนวกันไฟป่าพร้อมไปกับการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมปลูกป่าหวายและป่าไม้ใช้สอยเพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์จนผืนป่ากลับคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นน้ำลำธารมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปีทำให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำไว้ใช้ในโครงการได้และยังมีน้ำเพียงพอให้เกษตรกรได้เพาะปลูกสร้างแหล่งอาหารโดยนำความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตรมาดำเนินการเพาะปลูกบนที่ดินของตนเองนอกจากนี้ยังส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพิ่มพันธุ์ปลาในลำธารและสาธิตการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเช่นปลาเรนโบว์ทราท์ปลาสเตอร์เจียนสิ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโครงการคือการส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่80ที่ให้ผลผลิตคุณภาพดีเยี่ยมช่วยให้ชุมชนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีครัวเรือนละ 146,000 บาทสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะนำความอยู่ดีกินดีไปสู่ราษฎรบนพื้นที่สูงแล้วยังเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แหล่งต้นน้ำลำธารเพื่อหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตในธรรมชาติให้อยู่อย่างร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าชมแปลงเกษตรไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับพืชผักเมืองหนาวและนาข้าวขั้นบันไดรวมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกเช่นเครื่องเงินเครื่องจักสานผ้าทอและงานแกะสลักไม้นอกจากนี้ยังให้บริการพักแรมบนโฮมสเตย์ในบ้านของชาวเขาแต่ละเผ่าอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการคลังชูแนวคิด plus ในโครงการไทยช่วยไทย6040มุ่งยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และ AI เพิ่มยอดขายลดต้นทุนและเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
6: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าแนวคิดคำว่า plus ในโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ไม่ได้เพียงมุ่งช่วยลดค่าครองชีพแต่ยังยกระดับทักษะและศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศโดยส่งเสริมให้พ่อค้าและแม่ค้าใช้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หรือฟู้ดเดลิเวอรี่และช่องทางออนไลน์ทำการตลาดซึ่งที่ผ่านมาช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100-200% และยังสร้างรายได้ต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยี AI หรือระบบนกกระซิบมาใช้ในแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการขายช่วยระบุช่วงเวลาที่มียอดขายสูงวางแผนการผลิตและจัดเก็บวัตถุดิบรวมถึงตรวจสอบราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในตลาดเพื่อช่วยลดและต่อรองต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: เราเป็นสอนทักษะให้เขาเรียนรู้ขายของออนไลน์คนที่เข้าโครงการขายของในออนไลน์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่ยอดขายเพิ่มขึ้นวันนี้พิสูจน์ออกมาแล้วว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนก่อนที่เขาทำไม่เป็นประมาณ 100-200% เพราะฉะนั้นเยอะมากนะครับแล้วมันก็พิสูจน์ด้วยนะครับว่าจากโครงการคนละครึ่งพลัสที่เราไปสอนเขาขายได้เพิ่มขึ้นเยอะแล้วแม้จะจบโครงการคนละครึ่งพลัส
6: ขณะเดียวกันระบบ AI ยังช่วยสรุปรายได้ของร้านค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ค้ำประกันช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: พร้อมกันนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังชี้แจงกรณีมีข้อครหาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นนโยบายประชานิยมหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่าไม่เป็นความจริงโดยรัฐบาลดำเนินโครงการภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอีกทั้งการขยายโครงการในเฟส2เป็นการนำงบประมาณที่เหลือจากวงเงินเดิมประมาณ 46,000 ล้านบาทมาใช้ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงที่วิกฤตพลังงานระหว่างประเทศยังไม่คลี่คลายโดยย้ำว่า นโยบายยังมุ่งแก้ไขปัญหาระยะยาวทั้งการสร้างทักษะอาชีพและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อยควบคู่กับการเตรียมงบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและสร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว
7: ไม่ใช่เลยครับอันนี้ครับผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้ผมจะหาเสียงทางการเมืองผมก็ขยายแล้วครับผมก็ไปเอา 200,000 หลังมาเพิ่มให้แล้วผมก็จ่ายไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเรายึดวินัยการคลังเองเราถึงบอกว่าเราเอาแค่ 200,000 แรกนี่แหละแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะว่าวันนี้เราจะเปลี่ยนผ่านพลังงานได้ไม่เร็ววันนี้สงครามมันยังอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดโซล่ากันหมดลดค่าไฟได้แล้วไม่จำเป็นเลยครับแทนที่จะต้องมาเอาพันบาทตรงนี้เนี่ยพันบาทจากแสงแดด
8: ค่าไฟที่ขายไปคืน
7: นี่แหละมันก็จะยั่งยืน
0: การไฟฟ้านครหลวงจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายราเชนอันเวศรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA กล่าวว่าการจัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมรองรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเดินทางร่วมประชุมโดยมีเส้นทางสำคัญและพื้นที่เป้าหมายได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนถนนสวนพลูโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันโครงการนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่23ถึง24กันยายนที่ผ่านมามีการรื้อสายสื่อสารและนำสายสื่อสารลงดินถนนพระรามที่4ช่วงตั้งแต่แยก3ย่านถึงถนนวิทยุรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนการรื้อถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนขณะที่ที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระดับเทคนิคระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวขณะที่นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการประชุมไตรภาคีระหว่างรัสเซียยูเครนและสหรัฐโดยประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและพลเรือนในดินแดนของซาอุดิอาระเบียในช่วงหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีหยุดการกระทำดังกล่าวและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะเดียวกันนายบาฮามซาลิข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบีย ซึ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเยเมนทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีประชาชนชาวเยเมนหลายพันคนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งดังกล่าวต้องอพยพไปยังสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาตะวันออกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการลิเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียรวมถึงเมืองบินตะเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นคนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ภายในรถยนต์ด้านสำนักงานนายกรัฐมนตรีลิเบียเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีอับดุลฮามิดดะเบบาแห่งซีเรียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกที่ระบุว่าเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กรุ่น L410UVP Turbulent ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดควังโกทางตะวันตกของดีอาร์คองโกเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างทั้งหมด14รายในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพดีอาร์คองโกด้านทางการดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่เครื่องลำนี้ประสบเหตุตกในเมืองเคนเกขณะที่นายเรมีซากีโบคินดารองผู้ว่าการจังหวัดควังโกเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่เมืองเคนเกไม่มีลานบินสำหรับลงจอดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยลงแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภททีมรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเดอร์วาดได้อย่างสง่างามทำได้ 60.265 คะแนนขณะที่นิวพุทธิสมบัติทำคะแนนได้ 65.50 คะแนนและฉันทนกคาร่ารึกแคร์ทำคะแนนได้ 66.0 คะแนนส่วนเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากตรวจม้าไม่ผ่านตามกฎการแข่งขันส่งผลให้ทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 194.765 คะแนนจบในอันดับ8ประเภททีมเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 208.148 คะแนนเหรียญเงินทีมชาติเกาหลีใต้ 205.265 คะแนนและเหรียญทองแดงเจ้าภาพทีมชาติญี่ปุ่น 204.117 คะแนนกรีฑาวิ่ง100เมตรชายบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำเวลา 9.91 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศวิ่งนำม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ได้อีกครั้งคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมส์ได้สำเร็จส่วนวิ่ง100เมตรหญิงธิดาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ5ด้วยเวลา 11.46 วินาทีขณะที่สุการดาเพชรรักษาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา 11.48 วินาทีส่วนเหรียญทองเป็นของเฉินหยูเจียจากจีน 11.06 วินาทียกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมหญิงสุรัตน์วดียอดสารทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังยกท่าสแนตได้97กิโลกรัมเครนแอนเจิร์ก122กิโลกรัมทำน้ำหนักรวมได้219กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของโอควางโกจากเกาหลีเหนือทำน้ำหนักรวม238กิโลกรัมจากทัศนัท104กิโลกรัมและเครนแอนเจิร์ก134กิโลกรัมตะกร้อทีมชุดรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชุดหญิงทีมเอของไทยประกอบด้วยนิภาพรสรุปพลมัสยาดวงศรีและวิไลวันโคตรพรมเอาชนะทีมเกาหลีใต้2-0เซต15-13 15-5ก่อนที่ทีม B ซึ่งมีแก้วใจพุ่มสว่างอติการคงแก้วและรัศมีทองโสดเก็บชัยชนะได้อีก2-0เซต15-7และ15-6สปอร์ตไทยคว้าชัย2-0ทีมคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้านทีมชุดชายทีมไทยแชมป์เก่า7สมัยพบกับมาเลเซียรองแชมป์เก่าตัวทีม A ของไทยภูตะวันโสภาพรเทพทินบางบนและมฤคินพันมกรแพ้ให้กับมาเลเซีย1-2เซต9-15 15-5 11-5ขณะที่ทีม B ธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอแพ้มาเลเซีย0-2เซต13-5และ10-15 ทีมตะกร้อชายไทยแพ้มาเลเซีย0-2ทีมพลาดคว้าแชมป์ได้เหรียญเงินขณะที่มาเลเซียคว้าเหรียญทองทีมชุดชายในรอบ36ปีทั้งนี้ทีมตะกร้อไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก2รายการได้แก่ทีมเดี่ยวชายและทีม4คนชายและหญิงแบดมินตันคู่ผสมรอบ2รุธนภักดิ์อูบทองกับเชอร์นิชาสุจัยประภารัตน์จะชนะคู่เก่งจากอินโดนีเซียนิโคลัสโจอาควินกับซิตี้ฟาเดียรามาฮันติ2-1เกม26-24 17-21 21-18ผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับยี่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลซชานจากไต้หวันด้านเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ5ของโลกแพ้กับยูตะวาตานาเบ้กับมายะทากูชิจากญี่ปุ่น0-2เกม16-21 12-21ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายชายคู่รอบแรกพีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลเอาชนะคู่มือ4ของรายการซาวิสไซรัสแลงกิเรตตี้กับชีรัสเชตตี้จากอินเดีย2-1เกม12-21 21-19 21-14ทะลุเข้ารอบ2ได้สำเร็จขณะที่เฉลิมพลเจริญกิจอมรและวรพลทองสง่าตกชนะนำบุญหลวงอามัดกับพลศักดิ์ซกทวีจากลาว21-5ผ่านเข้ารอบ2ได้เช่นกันหญิงคู่รอบแรกอาชัยทิพย์มิจาดกับตัปปภากรตุงคัสถานเอาชนะคิมจินฮยางกับยูมิซองจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-19 21-8 ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูรานิธาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนนาริซาปาซูอิดจากฟิลิปปินส์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายขณะที่รุ่น60กิโลกรัมชายสักตารวมทำเอาชนะคะแนนดานิยาลชาบักจากอิหร่าน4-1เสียงผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้เช่นเดียวกันบาสเกตบอล 3x3 ทีมหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมสาวไทยประกอบด้วยขวัญจิราปานเทศอภิชยาคำแก้วปาริยาน่วมคงและหัตถยาเกื้อกูลลงสนามแพ้ให้กับเกาหลีใต้8-21คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานเสือภูเขาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นงานหนักคู่แข่งแข็งแกร่งลักษณะต้องใช้ทั้งเทคนิคและพละกำลังอย่างมากแต่ชื่นชมพลศิริศิริมงคลที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนทำผลงานเข้าเส้นชัยอันดับ10ด้วยเวลา1ชั่วโมง 34.15 นาทีขณะที่พงพีระพงอายุกูลดาวรุ่งวัย19ปีได้อันดับ11แต่ถูกตัดเวลาพร้อมกับนักปั่นอีก3คนส่วนเหรียญทองเป็นของหยวนจินเว่ยนักปั่นจีนเวลา1ชั่วโมง 25.15 นาทีจากนี้สมาคมจะเดินหน้าปรับปรุงข้อบกพร่องทั้งด้านเทคนิคและพละกำลังโดยวันที่28กันยายนนี้ลุ้นต่อทัพ BMX ไทยชิง2เหรียญทองด้านนักปั่นถนนพีรพลชาวเชียงขวางกับธนาคารชยาสมบัติไปสมทบทีมดาวรุ่งสายเลือดใหม่ลุยศึกเลอทัวร์เดอลังกาวีที่มาเลเซียเก็บแต้มลุ้นตั๋วโอลิมปิกเกม2028อีสปอร์ตทีมไฟติ้งเกมที่ประกอบด้วย Street Fighter 6 Tekken 8และ The King of Fighter 15ทีมอีสปอร์ตไทยลงสนามในรอบ8ทีมสุดท้ายแพ้กับทีมฮ่องกง2-3หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทัพช้างศึกหนุ่มจะลงสนามพบกับทีมชาติจีนในวันนี้เวลา 13:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน98เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น28เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้13เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี7เหรียญทอง6เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเงินมุ่งสร้างความมั่นคงให้กับนักกีฬาคนพิการติดตามได้จากรายงาน
10: สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมกับ Xspring และเครือข่ายพันธมิตรจัดกิจกรรม Xspring Because Sharing is Caring Win Your Life เพราะเกมชีวิตต้องวางแผนให้ชนะที่ศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินการออมการลงทุนและการรู้เท่าทันภัยทางการเงินให้แก่นักกีฬาคนพิการพร้อมส่งเสริมทักษะการวางแผนชีวิตและสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในช่วงเส้นทางการเป็นนักกีฬาและหลังยุติการแข่งขันโดยภายในงานมีการจัดเสวนาในหัวข้อเทคนิคการวางแผนการเงินสำหรับนักกีฬาอาชีพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักกีฬาทีมชาติตั้งแต่การบริหารรายได้และเงินรางวัลการออมการลงทุนตลอดจนการวางเป้าหมายทางการเงินในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อให้นักกีฬาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงานมหกรรมกีฬาเชิงวัฒนธรรมเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายใต้แนวคิด Global Muay Thai Songkhla Festival ชูมวยไทยเป็นพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาตลอดจนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง30กันยายนที่ลานกิจกรรมสนามกีฬาตินาสูรานนท์บริเวณใกล้หาดสมิหลาจังหวัดสงขลาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและชมการแข่งขันได้ฟรีตลอดงานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่2พระพิธีธรรมมีทำนองในการสวดพระอภิธรรม2แบบคือ 1. แบบทั่วไปคือทำนองที่สวดในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้ตายที่เป็นบุคคลสามัญทั่วไป 2. แบบทำนองหลวงเป็นทำนองเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพรวมทั้งข้าราชการหรือบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพเรียกว่าศพในพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมที่สวดทำนองหลวงมี10วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1ชุดและได้รับพระราชทานนิตยภัตต์คือเงินถวายอุดหนุนอุปถัมภ์พระสงฆ
12: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางตอนล่างและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.7 เมตรเซนติเมตรและเวลา 19:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.39 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 33 เซนติเมตรและเวลา 13:25 นาทีเท่ากับระดับทะเลปานกลางวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:11 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.comต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจ ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันภาวะที่ผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะนอนหลับโดยบางรายอาจไม่เคยมีอาการผิดปกติมาก่อนหรือที่หลายคนเรียกว่าโรคไหลตายเป็นภาวะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัยโดยสาเหตุสำคัญอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทั้งนี้ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือเสียชีวิตจากโรคไหลตายควรให้ความสำคัญและรับการประเมินความเสี่ยงจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาเหตุของภาวะไหลตายมีได้หลายประการได้แก่ภาวะโพแทสเซียมในร่างกายผิดปกติซึ่งอาจส่งผลต่อจังหวะการเต้นของหัวใจการได้รับสารพิษจากอาหารที่ปนเปื้อนและส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจการขาดวิตามิน B1 อย่างรุนแรงและโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้ระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติเช่นกลุ่มอาการบรูกาดาซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของยีนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของโซเดียมในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรวมถึงลองคิวทีซินโดมที่ทำให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติแม้ภาวะไหลตายจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่บางรายอาจมีสัญญาณเตือนเช่นเป็นลมหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุใจสั่นมีอาการเกร็งหรือกระตุกคล้ายลมชักหายใจเสียงดังหรือมีเสียงเฮือกขณะหมดสติปัสสาวะหรืออุจจาระราดรวมถึงใบหน้าและริมฝีปากมีสีเขียวคล้ำอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงหากพบความผิดปกติควรรีบเข้ารับการตรวจจากแพทย์ในการรักษาแพทย์จะพิจารณาตามสาเหตุและระดับความเสี่ยงของผู้ป่วยแนวทางหนึ่งคือการฝังเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือ ICD ซึ่งสามารถตรวจจับและแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นอกจากนี้อาจใช้การจี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงเพื่อจัดการบริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจใช้ยาร่วมในการรักษาตามความเหมาะสมสำหรับการป้องกันควรดูแลสุขภาพโดยรับประทานอาหารที่สะอาดและมีสารอาหารครบถ้วนโดยเฉพาะวิตามิน B หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากและระมัดระวังภาวะขาดน้ำหรือเสียสมดุลของเกลือแร่เช่นในกรณีท้องเสียที่สำคัญผู้มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะควรปรึกษาแพทย์โรคหัวใจเพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมท่านผู้ฟังคะโรคไหลตายเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวและบางครั้งผู้ป่วยอาจไม่มีอาการเตือนมาก่อนดังนั้นการตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงครอบครัวเกี่ยวกับภาวะไหลตายหรือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะการประเมินความเสี่ยงและการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่นๆอาจช่วยลดโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและอาการเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องโรคไหลตายภัยเงียบจากความผิดปกติของหัวใจเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมอ่าน

สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งเสียงมาทางโทรศัพท์นะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Afternoon Delight ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS 4689935รวมทั้งทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight และ LINE 935AD ขอบคุณน้องต่อนะคะน้องต่อวันนี้รัฐพลแก้วสุขทำหน้าที่ประสาน DJ ให้ได้ส่งเสียงเข้าไปทางสถานีนะคะเราเริ่มกันที่ November Rain งานของกันแอนด์โรสเซสที่แอ็กเซลโรสเขาเป็นทั้งคนแต่งแล้วก็คนร้องนะคะว่ากันว่าสายฝนที่ทำให้หนาวสะท้านไปถึงหัวใจยามนี้นี่คงจะหนาวกันไปทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทั่วถึงชุ่มฉ่ำทั่วถึงเลยนะคะตกแบบยาวนานมากจนกระทั่งณเวลานี้นะคะดีเจก็สองจิตสองใจจะเอายังไงดีล่ะเพราะว่าดูจากภาพข่าวแล้วหลายที่ก็น้ำนี่ท่วมแล้วมันก็เป็นเส้นทางที่เราจะต้องผ่านซะด้วยและที่สำคัญที่บ้านก็ต้องซับน้ำกันค่ะซับน้ำตาไปพร้อมๆกับน้ำฝนนะคะก็คิดว่าวันนี้ขอให้หมดไปนะคะขอให้หมดไปกับฝนมา Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกันนะคะวันนี้เราก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าต้องขออภัยกับเพลงที่คุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยอาจจะต้องเก็บไว้นะคะถ้าพรุ่งนี้บรรยากาศดีกว่านี้นะคะคือกลับมาเป็นปกติเนี่ยก็จะได้ฟังขออภัยจริงๆขอบคุณนะคะไลน์ที่เด้งมาเรื่อยๆเลยขอบคุณมากๆที่ทักทายกันจะขอทักคุณผู้ฟังช่วงแรกช่วงเดียวนะคะวันนี้เราก็ฟังเพลงฝนๆกันไปตลอดแล้วกันนะคะกับมีเพลงอื่นให้ได้ฟังด้วยก็คงเป็นเพลงที่จะไม่ได้พูดคุยกันผ่านทางรายการนะคะเดี๋ยวฟังกันไปเพลินๆค่ะวันนี้หลายท่านเป็นยังไงกันบ้างคะซับน้ำหรือเปล่าซับน้ำอยู่ที่บ้านหรือเปล่าบ้านใครเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็ได้รับข่าวคราวพร้อมทั้งความเป็นห่วงจากหลายท่านนะคะขอบคุณมากๆกับไลน์ที่เด้งมาโดยตลอดเลยก็คงจะทักทายกันในช่วงนี้ช่วงต้นรายการพี่ต๋องบอกว่าขอให้ฝนหยุดครับคุณอุ๊ขอบคุณมากๆนะคะที่ทักทายกันคุณก้อยก็ส่งเรื่องราวดีๆมาให้คุณกตะมาลีคุณนุชคุณทอมมี่ JSN ส่งดอกไม้สวยๆมาทั้งเหนือปกติใช่ไหมคะแต่โอ้โหกรุงเทพนี่สินะก็อ่วมเลยเหมือนกันอ่วมเลยเหมือนกันขอบคุณพ่อเติร์กนะคะเรนบอมนะเจอเรนบอมสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณน้องอาร์ตนะคะทักทายกันมาเพลงที่ฝากไว้ต้องขอเลื่อนคุณแมวเมโลดี้สวัสดีวันฝนตกหนักคุณอ้วนดนัยคุณดาเนียลคุณโต้งกวีคุณสุวัชชัยก็เลยเอ่ยทักกันไปก่อน

าเทคแคร์กันทุกท่านเลยก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เราประสบร่วมกันเนี่ยไปในเร็วๆนะคะเร็วๆจะบอกว่าเร็ววันก็ไม่เอาอ่ะขอให้หมดไปณตอนนี้เลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆค่ะหลายท่านก็ฟังอยู่ที่โน่นที่นี่ที่นั่นยังไงก็ขอให้เป็นวันแห่งความสุขอีกวันหนึ่งนะคะกับการได้ฟังเพลงดีเพลงเพราะในช่วงของ Afternoon Delight ดีเจคงพักเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขกับบทเพลงที่ได้เตรียมไว้ให้โดยเดี๋ยวน้องต่อก็จะทำการนำเสนอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็ลาไปตรงนี้เลยนะคะลาไปเลยฟังกันยาวๆไปเลยสำหรับวันนี้ฟังให้อิ่มเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวน้องต่อเปิดเพลงให้ได้ฟังกันต่อ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนตกหนักช่วง 1-2 วันนี้เน้นย้ำการแจ้งเตือนอพยพและวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจรัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มที่
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมเปิดเผยว่าจากการติดตามแนวโน้มสภาพอากาศช่วง 1-2 วันนี้หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจึงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนได้ทันสถานการณ์ด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำผ่านตนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มที่บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดติดตามข้อมูลให้ถึงระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านประเมินพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าและเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและช่วยเหลือโดยไม่รอให้สถานการณ์รุนแรงตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ประชาชนรับทราบถึงการเตรียมพร้อมและการปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่ารัฐบาลพร้อมดูแลประชาชนอย่างเต็มกำลังจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: นอกจากนี้ปภ.ยังขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งระดมกำลังหน่วยทหารทั่วประเทศกว่า 10,000 นายกระจายลงพื้นที่วิกฤตช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมเตรียมฟื้นฟูพื้นที่หลังวิกฤตผ่านพ้น
8: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยปัจจุบันมีกำลังพลออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงกระจายในหลายพื้นที่วิกฤตทั่วประเทศกว่า 10,000 นายพร้อมรถบรรทุกและรถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในทุกด้านตามที่ได้รับการร้องขอขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อสนับสนุนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว6อำเภอขณะที่สวนทุเรียนและมังคุดจำนวนมากถูกน้ำท่วมขัง
9: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนณศูนย์พักพิงชั่วคราววัดช่องกระพัดอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมี6อำเภอ20ตำบล77หมู่บ้าน153ครัวเรือนได้รับผลกระทบมีพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียนและมังคุดถูกน้ำท่วมขังเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุดินสไลด์และพัดตกน้ำขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวทุกอำเภอที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารและน้ำดื่มและยังคงแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Music on Wheels
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Music on Wheels ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายโดยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
0: Music on Wheels Playing ติดล้อ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Music on Wheels กับดิฉันธนสรกีรติบุตร TFM 93.5 นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์ที่ชุ่มฉ่ำมากๆเลยฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่หยุดตกเลยนะคะหลายที่ประสบภัยน้ำท่วมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดิฉันเองก็ดูเหมือนจะเป็นผู้ประสบภัยอีกเช่นกันเพราะว่าจริงๆในหมู่บ้านที่อยู่ไม่เป็นอะไรแต่ว่ารอบๆ เรียบร้อยหมดแล้วนะคะคือน้ำท่วมสูงมากเลยนะคะก็คงจะต้องรอระยะเวลาที่จะให้น้ำนั้นระบายเพราะถ้าตกอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคงจะระบายไม่ทันแน่ๆอยู่แล้วนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านด้วยนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงส่วนใดของกรุงเทพปริมณฑลหรือในประเทศไทยนะคะถ้าเกิดว่าประสบกับปัญหานี้ยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวป้องกันกันให้ดีนะคะสำหรับวันนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วเริ่มต้นรายการมาด้วยเพลงที่เป็นเพลงแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือ Congratulations นะคะเพลงของ Sir Cliff Richard ที่ดิฉันว่ามันเป็นความรู้สึกตอนนี้จริงๆที่อยากแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับสาวน้อยลูกสาวของคนไทยตอนนี้เป็นลูกสาวของชาวโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลนั่นเองนะคะเพราะว่าเธอทำให้พวกเราเนี่ยโอ้โหแบบใจฟูมากๆเลยกับการที่เป็นผู้ชนะการประกวดอเมริกา Got Talent นะคะซึ่งเป็นวันที่ทำให้รู้สึกอิ่มเอิบใจแต่เช้าโอ้โหดิฉันนี่รู้สึกสดชื่นมากเลยนั่งดูการแสดงของเธอในรอบไฟแนลนะคะก็เลยทำให้นึกถึงเพลงที่จะแสดงความยินดีกับเธอแหมอันนี้ก็ตรงตัวสุดคือCongratulations นะคะซึ่งออกมาในปี1968แต่มาใช้ในปี2026เพื่อน้องเนเน่เลยนะคะพูดถึงน้องเนเน่เองก็เป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้เห็นก็คือเธอไม่เคยย่อท้อแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวสนับสนุนเธออย่างเต็มที่จริงๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะคว้ารางวัลระดับโลกมาได้จะ

0: เนี่ยเธอบอกว่าแฟนคลับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างๆเรียกชื่อเธอเพี้ยนหมดเลยก็เลยจะต้องหาชื่อที่มาทดแทนกันได้ก็คือเนเน่นะคะแล้วก็โรยัลก็มาจากตลาดเจ้าฟ้านั่นแหละค่ะก็เลยกลายเป็นเนเน่โรยัลยังไงวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่โรยัลของเราด้วยค่ะเอาละค่ะนอกเหนือจากเพลงไพเราะที่วันนี้จะมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับชัยชนะนะคะเป็นแรงบันดาลใจอะไรต่างๆให้คุณได้ฟังจะได้มีความรู้สึกว่าเราเองก็ทำได้เหมือนกันเราก็เป็นผู้ชนะได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เราต้องพักไปฟังฟอร์มูล่าฟอรัมที่พี่เปี๊ยกขวัญชัยประพัฒน์ฝากพี่จุ๋มมาอัปเดตให้คุณฟังกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงไพเราะกันต่อค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
2: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์กันโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ก็ฝากข้อมูลมาอัปเดตเช่นเคยครับเราเริ่มกันที่เรื่องของไดฮาซุเป็นข่าวจากอเมริกานะครับบอกมาว่าไดฮาซุเนี่ยเขาได้อัปเดตรุ่นทันโตนะครับทันโตทั้งระบบความปลอดภัยมีสีตัวถังให้เลือกเพิ่มแล้วก็เปิดตัวรุ่นย่อยใหม่คือ Daily 2ที่เน้นสไตล์ที่เป็นสปอร์ตนะครับแต่สุทันโต Daily 2เนี่ยเขาใช้พื้นฐานจากระดับทันโต X มีการเพิ่มการตกแต่งสีดำเงาในอุปกรณ์ต่างๆทั้งครอบกระจกสองหลังมือจับประตูล้ออลลอยขนาด14นิ้วมีแพ็กเกจเสริม Daily 2 Styleทั้งสติกเกอร์ข้างตกแต่งสีดำมันครอบไฟตัดหมอกและก็ประตูท้ายพร้อมทั้งติดป้ายสัญลักษณ์พิเศษด้วยส่วนรุ่นที่เป็นทันโตฟันครอสนะครับจะเป็นสไตล์แบบครอสโอเวอร์ก็จะตกแต่งด้วยสีดำเงาเหมือนกับ Daily 2แต่ว่าเพิ่มความบึกบึนด้วยแพ็กเกจที่เป็น Urban Tough Sky Style นะครับซึ่งจะมีสีใหม่ให้เลือกด้วยสีเทาเป็นเกรย์ไมค่าเมทัลลิกแล้วก็มีออปชันที่เป็นหลังคาดำสั่งพิเศษได้ด้วยทุกรุ่นของทันโตรุ่นอัปเดตก็จะมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีด้วยนะครับเป็นระบบช่วยการขับขี่อัจฉริยะที่มีระบบเบรกป้องกันการชนอัตโนมัติมีฟังก์ชันตรวจจับรถจักรยานข้ามถนนตรวจจับรถวิ่งสวนคนเดินข้ามถนนในขณะเลี้ยวในทางแยกอะไรต่างๆแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการตรวจจับคนเดินถนนจากเดิมเนี่ยใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการปรับซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนแล้วก็ช่วยลดอาการโคลงด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นแบบ3สูบเรียงความจุ660ซีซีไม่มีระบบอัดอากาศนะครับให้กำลัง38กิโลวัตต์ต่อ52แรงม้ารุ่นเทอร์โบนะให้กำลัง47กิโลวัตต์ต่อ64แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT มีให้เลือกทั้งรุ่นแบบขับเคลื่อน2ล้อหน้าแล้วก็รุ่นที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ไดฮาซุทันโตเนี่ยเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นนี่เขาเริ่มจากเป็นระดับ L ก็ราคาอยู่ประมาณ 312,000 บาทนะครับระดับสูงสุดคือทันโตคัสตอม RS ราคาอยู่ประมาณ 448,000 นะครับส่วนรุ่นใหม่คือทันโต X Daily 2เนี่ยก็จะเป็น Special Edition ขับเคลื่อนล้อหน้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 347,000 นะครับส่วนรุ่นสูงสุดคือ X Turbo Daily 2ก็ราคาอยู่ประมาณ 412,000 อันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่น่ารักและก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเราเริ่มกันด้วยรถเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อกันให้มีขยับใหญ่ๆขึ้นในช่วงหลังแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้พักฟังเพลงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: อีกสองเพลงเพราะนะคะที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกสดชื่นรู้สึกว่ามีพลังนะคะแล้วก็รู้สึกในแง่ที่เป็น positive thinking นะคะอย่างเพลงที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะคะ On the Sunny Side of the Street นะคะถ้าคุณฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกถึงไม่ว่าทางเดินที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอนาคตที่มองไปข้างหน้ามันก็จะต้องมีด้านที่สว่างถ้ามีมืดก็จะต้องมีสว่างเหมือน On the Sunny Side of the Street เลยเพลงนี้จริงๆแล้วออกมาตั้งแต่ปี1930นะคะเป็นเพลงประกอบ Broadway Musical เรื่อง Lew Leslie's International Revue นะคะซึ่งตอนหลังก็มาทำเป็นเพลง Jazz Standard แล้วก็มีศิลปินมากมายเลยที่บันทึกเสียงมีทั้งเป็นบรรเลงมีทั้งเป็นร้องวันนี้ดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันของเธอคนนี้ Kelly Smith มาให้คุณได้ฟังกันค่ะฟังดูแล้วรู้สึกว่าสว่างสวยจริงๆนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นนะคะเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกในเช้าวันที่เรานั่งเชียร์น้องเนเน่ล่ะค่ะ A Beautiful Morning จริงๆเลยใช่ไหมคะผลงานการเขียนของเฟลิกซ์คาเวเลียร์แล้วก็เอ็ดดี้บริกาตี้นะคะแล้วก็บันทึกเสียงโดย The Rascals ออกมาในปี1968ดิฉันว่าเหมาะมากๆเลยที่เปิดฟังแล้วได้ความรู้สึกนั้นจริงๆถ้าคุณรู้สึกได้เช่นเดียวกันก็คงจะชื่นชอบเพลงนี้นะคะเอาล่ะค่ะเราพักไปฟังฟอร์มูลาฟอรัมอีกหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงที่ทำให้รู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาต่อสู้อีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าเราเองก็เป็นผู้ชนะได้ก็คือให้กำลังใจกันนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังกันค่ะแต่ตอนนี้ไปฟัง Formula Forum กับพี่จุ๋มค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
2: ์กลับมาคุยกันต่อกับอีกช่วงหนึ่งของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูทาง Ford Bronco นะครับก็เป็นข่าวจากอเมริกาครับว่าเจ้าของ Ford Bronco เนี่ยที่เขาชอบการขับขี่บนเส้นทางทุรกันดารเนี่ยเขามักจะถอดประตูแล้วก็หลังคาเพื่อจะให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นนะครับแต่มันมีปัญหากวนใจครับเมื่อถอดประตูเนี่ยมันคือมันจะต้องมีการถอดปลั๊กไฟแล้วมาเสียบใหม่อีกด้านหนึ่งนะครับสิทธิบัตรของ Ford นี่ก็ทำให้การถอดประตูนั้นง่ายขึ้นด้วยระบบถ่ายโอนพลังงานไปยังประตูรถยนต์ในประตูรถยนต์จะมีระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ต่างๆก็ทำให้การถอดประตูเนี่ยต้องวุ่นวายกับการถอดการใส่ปลั๊กนะครับสิทธิบัตรนี้ก็จะตัดปัญหาด้วยมีระบบถ่ายโอนพลังงานไร้สายขึ้นมาแทนครับถ้าหากว่าการเดินสายไฟมาที่ประตูเนี่ยเมื่อถอดประตูก็ต้องถอดปลั๊กทุกครั้ง Ford จึงเลือกใช้ระบบโอนพลังงานแบบไร้สายแทนซึ่งก็ใช้งานได้เมื่อประตูอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับแนวคิดแรกเนี่ยก็คือมันเหมือนกับระบบชาร์จแบบไร้สายของสมาร์ทโฟนนั่นแหละนะครับด้วยการโอนพลังงานแบบเหนียวนำนะครับโดยที่ตัวรถก็จะมีขดลวดเหนียวนำเช่นเดียวกับที่ประตูซึ่งเมื่อประตูเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพลังงานมันก็จะถูกส่งออกจากตัวรถไปยังระบบต่างๆก็ทำให้กระจกระบบล็อกกระจกมองหลังลำโพงแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็มีแผนสำรองด้วยหลักการเดิมคือถ้าไม่ใช้การถ่ายโอนพลังงานผ่านขดลวดเหนียวนำเนี่ยฟอร์ดจึงได้ยื่นจดสิทธิบัตรการใช้หน้าสัมผัสของวงกลมที่ติดอยู่ที่ประตูเพื่อส่งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ข้อมูลผ่านหน้าสัมผัสวงกลมนี้ได้นะครับซึ่งก็จะไม่จำเป็นจะต้องมีการเดินสายไฟสิทธิบัตรชุดนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยนะครับจากเดิมที่ต้องถอดประตูเนี่ยเวลาถอดประตูเนี่ยต้องดึงปลั๊กทุกครั้งสิ่งที่ตามมาก็คือมันเป็นการสะสมของฝุ่นนะครับนอกจากนั้นเอกขั้วไฟเนี่ยมันก็จะสึกหรอทั้งเป็นขั้นตอนที่ไม่มีใครอยากจะทำด้วยภาพในสิทธิบัตรเนี่ยเป็นรถทรงกล่องที่ถอดประตูได้คล้ายกับ Ford Bronco แล้วก็มีการถอดส่วนนอกของประตูออกจากโครงสร้างประตูด้านในรถจึงใช้งานได้ทั้งแบบที่มีประตูเต็มบานหรือว่าถอดประตูเพื่อรับลมก็ได้นะครับทางค่าย Ford ก็จะนำสิ่งนี้มาใช้กับรถรุ่นใหม่ซึ่งจะช่วยให้การถอดประตูนั้นสะดวกขึ้นไม่ต้องกังวลกับการถอดขั้วสายไฟต่างๆก็จะเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่บนเส้นทางทุรกันดารโดยไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟฟ้าตามมานะครับก็ต้องเรียกว่างานนี้คุณจะถูกใจเจ้าของ Ford Bronco หรือว่าจะเป็น Ford รุ่นอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตด้วยนะครับพูดถึง Ford เนี่ยนะครับ Ford ประเทศไทยก็ครบรอบ30ปีของการลงทุนสะสมในไทยนะครับลงทุนไปกว่า 133,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ข้อมูลเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับการส่งมอบรถยนต์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าชาวไทยไปแล้วมากกว่า 800,000 คันอันนี้ข้อมูลมาสิ้นสุดเมื่อ31กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นแล้วก็เป็นการสานต่อ DNA ด้านสมรรถนะผ่านมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็มีการจัดสรรงบประมาณแล้วกว่า282ล้านบาทผ่าน Ford Philanthropy นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฟอร์ดที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับมาเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: Music on Wheels
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
3: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
4: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
3: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
0: Music on Wheels เพลงติดล้อ

0: Thank you very much.
1: ให้ฟังกันหลายเพลงเลยนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆนะคะมีกำลังใจจริงๆนะคะอย่างเพลงที่เพิ่งจบไปนั้น The Impossible Dream หรือ The Quest นะคะเพลงดังที่ออกมาตั้งแต่ยุค1965ใน Broadway Musical เรื่อง Man of La Mancha นะคะเพลงนี้มีศิลปินมากมายเลยที่นำมา cover ไว้วันนี้ที่ฉันเลือกเป็นของ King of Rock and Roll เป็นการแสดงสดของ Elvis Presley กับเพลงนี้นะคะดิฉันว่าไพเราะมากๆเลยนะคะส่วนก่อนหน้านั้นเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์ที่พวกเราชื่นชอบกันเป็นภาพยนตร์คลาสสิกมากๆเลยเรื่อง Wizard of Oz นะคะแล้วก็ดารานำเป็นคนร้องไว้คือจูดี้การ์แลนด์กับเพลงที่พูดว่าถ้านกน้อยสีฟ้าตัวนั้นบินข้ามสายรุ้งไปได้เราจะทำอะไรเราก็ต้องทำได้เช่นเดียวกันประมาณนั้น Over the Rainbow นะคะก็เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกได้ว่าเป็นการให้กำลังใจนะคะทั้งตัวเราเองทั้งทุกท่านด้วยส่วนก่อนเบรกโฆษณาเริ่มต้นมาจาก For Once in My Life นะคะเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันต้องทำให้ได้เพลงดังของ Stevie Wonderแล้วก็ตามมาด้วยเพลงที่สนุกสนานมากๆเลยและพวกเราชอบกันมากคือ I Got You หรือที่เราชอบเรียกว่าเพลง I Feel Good แม่เวลาเราได้อะไรมาอย่างใจเราก็จะรู้สึกดีถูกไหมครับผลงานของเจมส์บราวน์ในปี1964แม่แต่ละเพลงนั้นเข้ากับบรรยากาศจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เราพักไปฟัง Formula for Love อีกหนึ่งตอนนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงไพเราะที่ทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกถึงพลังแล้วก็รู้สึกถึงชัยชนะข้างหน้ากันต่อค่ะ
2: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
3: ์กลับมาคุยกันต่อกับอีกช่วงหนึ่งของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกีรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับมาดูข่าวนี้เป็นข่าวจากอเมริกานะครับบอกมาว่าปัจจุบันนี้ผู้ผลิตรถจากประเทศจีนเป็นผู้ครองตลาดรถยนต์ในระดับโลกแล้วแล้วก็ปัจจัยหนึ่งที่รถยนต์จากประเทศจีนทำได้ก็คือการพัฒนาทดสอบแล้วก็ผลิตรถรุ่นใหม่ในเวลาอันสั้นนะครับผู้ผลิตรถหลายแบรนด์ในประเทศจีนเนี่ยเขาใช้กระบวนการผลิตแนวทางเดียวกันจนมีรถรุ่นใหม่หลั่งไหลมาสู่ตลาดอย่างรวดเร็วผู้ผลิตรถในประเทศจีนก็พยายามเร่งการพัฒนาเพื่อใช้เวลาน้อยลงจนทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีความกังวลในเรื่องของคุณภาพนะครับต้องเข้ามาจับตามองอย่างใกล้ชิดละหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศจีนนั้นให้ความสำคัญกับการติดตามการพัฒนาการผลิตรถในระดับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศซึ่งก็ใช้เวลาน้อยลงจนทำให้เกิดความกังวลในด้านคุณภาพและก็ความปลอดภัยนะครับทางผู้ผลิตในประเทศจีนก็ได้นำเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมาใช้ด้วยเพื่อเร่งกระบวนการผลิตให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มพัฒนาไปถึงการผลิตเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ปีตอนนี้ใช้เวลาน้อยลงเหลือเพียงประมาณ18เดือนเท่านั้นเองปกตินั้นผู้ผลิตรถในประเทศจีนใช้เวลาพัฒนารถ2ปีนะครับซึ่งก็นับว่าเร็วมากนะเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรถรายใหญ่ในประเทศอื่นๆที่เขาใช้เวลากันตั้งแต่3ไปถึง5ปีเลยสำหรับการพัฒนาทดสอบแล้วก็การผลิตรถรุ่นใหม่เพื่อให้มั่นใจว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้รับการควบคุมตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและก็ความปลอดภัยทำให้หน่วยงานกำกับดูแลของจีนเนี่ยออกมารณรงค์ตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา1ปีจนเกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้บริษัทผู้ผลิตเกิดความกังวลว่าใช้เวลาในการผลิตรถใหม่เนี่ยสั้นเกินไปอย่างเช่นจีลี่เชอรี่แล้วก็ทางเกรทวอลมอเตอร์ซึ่งยอมรับว่าใช้เวลาในการพัฒนารถเนี่ยน้อยไปหน่อยก็อาจจะทำให้เจ้าของรถกลายเป็นผู้ทดสอบความทนทานและความปลอดภัยแทนผู้บริษัทผู้ผลิตซะแล้วนะครับแต่ว่าคุณหลีซูหยงรองประธานของเชอรี่นั้นเขาก็บอกมาว่ารถยนต์นั้นไม่ได้เป็นสินค้าที่ขายได้เร็วเพราะว่ามีผู้ใช้แรงงานเป็นล้านคนต้องใช้เวลาในการทดสอบอย่างยาวนานต้องทดสอบขับขี่ในสภาพต่างๆไม่สามารถจะลดทอนเวลาการทดสอบลงได้นะครับไม่นานวันนี้เนี่ยทางจีนก็ได้เพิ่มความเข้มงวดกับบริษัทผู้ผลิตนะครับโดย ออกข้อบังคับห้ามในเรื่องของการใช้มือเปิดประตูมือแบบเปิดประตูที่เป็นแบบซ่อนนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงเสียชีวิตหลายครั้งแล้วก็ทั้งมีการผลักดันข้อกำหนดในเรื่องของการเพิ่มระยะทางทดสอบรถยนต์พลังงานใหม่บนถนนจริงอีกเท่าตัว นะครับคือให้เป็นถึง 30,000 กิโลเมตรนอกจากนั้นเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับการร้องเรียนของลูกค้าที่มีผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับไปดูด้วยว่าเขาร้องเรียนเรื่องอะไรยังไงกันบ้างนะครับเพื่อจะควบคุมคุณภาพให้ดีแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ่ะก็เป็นเรื่องดีครับตอนนี้เราพักฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าครับ
2: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ์

0: สองเพลงที่บอกความรู้สึกเมื่อเราได้รับชัยชนะนะคะอย่างแรกเลยเมื่อดีใจสุดขีดเราต้องทำยังไงคะ shout นะคะตะโกนด้วยความยินดีนะคะเพลงนี้ก็เป็นผลงานของ The Isley Brothers ออกมาในปี1959โด่งดังมากๆเลยนะคะแล้วก็ถูกยกย่องให้อยู่ใน Grammy Hall of Fame ในปี1999 Rolling Stone Magazine ก็จัดอันดับให้เพลงนี้อยู่ในอันดับที่119ใน List of the 500 Greatest Songs of All Time ด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะตะโกนออกไปด้วยความยินดีจริงๆนะคะส่วนพอเราดีใจยินดีอย่างยิ่งแล้วเราก็จะต้องฉลองถูกไหมคะเพราะฉะนั้น Let's Have a Party เพลงดังในปี1957นะคะเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงของ Elvis Presley อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Loving You วันนี้ดิฉันเลือกเป็นเสียงของเธอคนนี้เพราะว่าเวอร์ชันของเธอก็โด่งดังเช่นเดียวกันนั่นคือแวนด้าแจ็กสันค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้เฉลิมฉลองรู้สึกดีๆกับชัยชนะของสาวน้อยมหัศจรรย์ของเราในเนโรเยลนะคะก็ได้เวลาต้องร่ำลากันแล้วสำหรับ Music on Wheels ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งท้ายไว้ด้วย Formula Forum อีก1ตอนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลงนี้เพลงที่ให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะมาขวางกั้นเราได้ไม่มีภูเขาลูกไหนที่จะสูงมากเพียงพอที่จะขวางกั้นถ้าเรามีความพยายามพอถ้าเรามุ่งมั่นพอนะคะนั่นคือ Ain't No Mountain High Enough นะคะดิฉันเลือกเป็นเวอร์ชันที่โด่งดังมากๆเวอร์ชันหนึ่งเลยก็คือเวอร์ชันของ Marvin Gaye กับ Tammy Terrell นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกท่านด้วยว่าต้องสู้เพราะเขาบอกว่าต้องสู้ถึงจะชนะใช่ไหมคะเอาละค่ะทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปดิฉันลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่ติดตาม Beautiful Harmony ได้จนถึง1ทุ่มตรงดิฉันไปอยู่กับคุณตรงนั้นแล้วเดี๋ยวสักครู่พบกันหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
2: ์กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของ Formula Forum กับผมกฤตกมลกิรติบุตรนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงยานยนต์มาโดยพี่ขวัญชัยประภัทรพงษ์ครับวันนี้เราเริ่มมาจากรถเล็กๆนะครับแล้วก็มาจบท้ายเนี่ยด้วยรถที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวเป็นรถที่ออกมาจากยี่ห้อใหม่ด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ด้วยของซาอุดีอาระเบียครับ เป็นรถที่ยี่ห้อว่าเซียนะครับ CEER ก็จะมีรุ่นที่ออกมาเป็นเรือธงรุ่นแรกเลยของเซียนี่คือรุ่นที่ชื่อว่า ExobotExobot เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนารถยนต์7รุ่นภายในปี2030แล้วก็จะครอบคลุมรถยนต์ขนาดกลางแล้วก็ขนาดกระทัดรัดด้วยนะครับพร้อมทั้งระบบขับเคลื่อนที่หลากหลายเลยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีกลุ่มราคาที่แตกต่างกันด้วยรถเนี่ยจะผลิตที่ Sierra Manufacturing Complex ที่อยู่ในเมือง King Abdullah Economic Cityประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งก็เป็นโรงงานผลิตที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโรงงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกด้วย Exobot จะมีให้เลือก2รูปแบบตัวถังคือเป็นซีดานไฟฟ้ากับ SUV ไฟฟ้านะครับแต่ละรุ่นเขาบอกว่ามันสะท้อนนวัตกรรมของซาอุดีอาระเบียเลยทีเดียวประสานกับการออกแบบที่ไปสู่อนาคตแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงมีสมรรถนะที่โดดเด่นเลยนะครับก็ถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางโดยรูปลักษณ์ภายนอกของ Exobot เนี่ยจะโดดเด่นด้วยอัตลักษณ์โดดเด่นแบบซาอุดีอาระเบียจะเป็นยังไงขออธิบายเห็นยากนะครับเอาเป็นว่ามีความกว้างเนี่ยโดยความกว้างยาวนะครับความยาวประมาณ 5.26 เมตรกว้าง 2.1 เมตรสูง 1.43 เมตรอันนี้คือรุ่นซีดานขนาดที่เป็นรุ่น SUV มันก็จะมีความยาว 5.02 เมตรกว้าง 2.1 เมตรแล้วก็สูง 1.69 เมตรจัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดใหญ่แหละนะครับจะมีกระจกหน้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมานะครับคือมีความยาวถึง 2.4 เมตรแล้วก็ติดตั้งในมุมที่ลาดเอียง15องศาซึ่งถือว่าเป็นมุมที่ลาดเอียงมากที่สุดนะครับแล้วก็มีกระจก ลามิเนตที่มีความบางเป็นพิเศษมีสารเคลือบสะท้อนแสงที่เป็นแบบขั้นสูงเลยทีเดียวแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยออกแบบเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เงียบสงบแล้วก็ยังมีนวัตกรรมต่างๆมากมายเลยที่จะทำให้เป็นประสบการณ์ที่ดีทั้งผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับหนึ่งในคุณสมบัติโดดเด่นก็คือเรื่องของประตูที่มีความยาวเกือบ3เมตรนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมของรถยนต์ไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์3ตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ยังมีเรื่องของการออกแบบให้รับกับภูมิอากาศที่ร้อนจัดของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะกับเราด้วยนะครับที่จะมีระบบทำความเย็นแบบขั้นสูงนะครับแล้วก็ยังมีการดีไซน์ในส่วนอื่นๆเนี่ยต้องถือว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เยอะทีเดียวแล้วก็ระบบบันเทิงที่เป็นอัจฉริยะด้วยก็ต้องรอกันดูก่อนว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรคงจะเห็นในเร็วๆนี้แหละนะครับโดยเฉพาะกับนิตยสารฟอร์มูล่าของทางสื่อสากลครับตอนนี้ก็ได้เวลาฟังเพลงส่งท้ายในช่วงของ Music on Wheels กันแล้วไปฟังเพลงต่อในชั่วโมงหน้ากับ Beautiful Harmony ถึงทุ่มหนึ่งเช่นเคยครับ
1: Formula Forum โดยขวัญชัยประภัทรพงษ
0: ์ Music on Wheels สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยบริษัทสื่อสากลจำกัดผู้จัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายวันที่28กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยายนผ่านมาสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย28กันยายนนี้
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันนี้ว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักต่อเนื่องปริมาณฝนเฉลี่ยมากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและขยายวงกว้างไปยังจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทางนี้กรุงเทพมหานครประกาศให้พื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยพร้อมประชุมร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายในวันที่28กันยายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวพร้อมเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททเปิดสายด่วน1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าทางนี้หากสภาพอากาศส่งผลให้แผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วและชัดเจนจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถปรับแผนและเดินทางได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยปฏิพลสัทพมมารายงาน
1: นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิสั่งระดมกำลังกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำเร่งช่วยเหลือชาวบ้านไร่หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตัดขาดเส้นทางสัญจร สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านไร่หมู่7ตำบลบ้านยางอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้เส้นทางภายในหมู่บ้านมีน้ำท่วมขังสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยนายเสกสรรสวัสดิ์ศรีนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์สั่งการให้ฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านยางกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนระดมกำลังขนทรายบรรจุกระสอบทำแนวคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยขอให้ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณบ้านไร่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงหากไม่มีความจำเป็นทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงเขื่อนพระราม6แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง28กันยายนกรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น500ถึง600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนนี้เพื่อรองรับฝนที่ตกต่อเนื่องคาดว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจึงขอให้หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
7: Elite Plus ไง
6: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
7: Elite Plus ไง
6: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
7: Elite Plus ไง
6: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
7: Elite Plus ไง
6: อยาก
7: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
6: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
8: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
9: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beautiful Harmony กับดิฉันธนสรเกียรติบุตรที่ FM 93.5 นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมานั่งตรงนี้ทำหน้าที่แทนพี่จุ๋มนะคะวันนี้พี่จุ๋มป่วยด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝนตกน้ำท่วมนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านคงประสบปัญหาในการเดินทางแล้วก็น้ำท่วมบ้านพักอาศัยนะคะเส้นทางมากมายเลยที่ตอนนี้อยากจะมาขออัปเดตให้คุณฟังกันก่อนนะคะก็คือทางกทม.เองก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงถนนถึง18เส้นทางให้ระวังให้ขับช้าๆอีก3เส้นทางในวันนี้จากข้อมูลที่เราเข้าไปดูได้ของกรุงเทพมหานครก็คือเว็บไซต์เลี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครค่ะเราแนะนำกันนะคะเลี่ยงถนน18เส้นทางดังนี้ค่ะ1ถนนวิภาวดีรังสิตจตุจักรหลัก4ดอนเมืองอันนี้ต้องเลี่ยงเลยนะคะ2คือถนนพหลโยธิน5แยกลาดพร้าวมอเกษตรบางบัวหลัก4สะพานใหม่เขตจตุจักรบางเขนหลัก4อันนี้ต้องเลี่ยงนะคะสำหรับถนนสุวินทวงศ์มีนบุรีวัดแสนสุขอันนี้ก็เป็นอีกเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงดินแดงแยกดินแดงแยกถนนอโศกดินแดงอันนี้ก็ต้องเลี่ยงนะคะถนนพัฒนาการตลอดแนว

เลยนะคะเขาประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยตอนนี้นะคะถนนแจ้งวัฒนะหลัก4ทางด่วนแจ้งวัฒนะก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะถนนลาดกระบังหน้าสนามบินสุวรรณภูมิไปที่ถนนสุขุมวิทบางนาอุดมสุขก็ต้องเลี่ยงถนนเพชรบุรีตัดใหม่มักกะสันอโศกทองหล่อเอกมัยเขตราชเทวีวัฒนาห้วยขวางปิดถนนหลายจุดเลยค่ะถนนรามคำแหงมรามคำแหงบางกะปิสะพานสูงซอยรอบมรามคำแหงนะคะปิดหลายจุดเช่นกันค่ะถนนงามวงวานเดอะมอลล์งามวงวานแยกเกษตรอันนี้ก็น้ำท่วมสูงทีเดียวถนนอ่อนนุชสุขุมวิท77อ่อนนุช17ถึงแยกศรีนครินทร์ประเวศเขตสวนหลวงประเวศไปที่ลาดพร้าวนะคะแยกรัชดาลาดพร้าววังทองหลางบางกะปิลาดพร้าว101ถึง130ปิดถนนหลายจุดเช่นกันค่ะถนนประดิษฐ์มนุธรรมเลียบทางด่วนรามอินทราก็ประสบน้ำท่วมสูงนะคะถนนอโศกดินแดงดินแดงเพชรบุรีกลับมาปิดอีกครั้งหนึ่งนะคะถนนสีหบุรานุกิจตลาดมีนบุรีแยกมีนบุรีกลับมาเป็นเขตสีแดงนะคะส่วนถนน3เส้นทางที่แนะนำให้ขับช้าๆแล้วก็ระวังมากๆด้วยประกอบด้วยถนนพระราม2ทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนถนนพหลโยธินช่วงในนะคะสะพานควายอารีนะคะแล้วก็ถนนรามอินทราอนุสาวรีย์บางเขนรามอินทรากม2นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตข้อมูลในเรื่องของน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครที่ต้องหลีกเลี่ยงและขับช้าๆตามที่บอกนะคะคุณสามารถเข้าไปเช็คเส้นทางได้เองนะคะจากเว็บไซต์เลี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครค่ะเอาเราก็มาอัปเดตกันตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวจริงๆก็รายการวันนี้ในช่วงแรกช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยก็อยากจะเป็นเพลงที่ต่อเนื่องมาจาก Music on Wheels ก็คือเป็นเพลงที่ทำให้เรารู้สึกถึงชัยชนะถึงน้องเนเน่รอยัลของเรานะคะแล้วก็เป็นการที่ให้กำลังใจทุกๆท่านด้วยเราก็ต้องเอาชนะนะคะน้ำท่วมนี้ได้เช่นเดียวกันอยากที่จะบอกคุณว่าระวังตัวมากๆเลยระวังการเดินทางระวังสัตว์เลื้อยคลานในช่วงที่น้ำท่วมนี้ด้วยนะคะระวังหลายๆอย่างเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะเริ่มต้นมาด้วยเพลงที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Chariots of Fire ที่ออกมาในปี1981นะคะเป็นภาพยนตร์ที่มาจากเรื่องจริงของ2นักวิ่งที่มีหัวใจที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะของเป้าประสงค์ของเขาทั้ง2คนนะคะคนแรกเป็นนักวิ่งชาวสกอตซึ่งเป็นคริสเตียนวิ่งให้กับพระเจ้าหรือก็อดคนที่2เป็นนักวิ่งชาวอังกฤษซึ่งเป็นชาวจิวนะคะแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะต่อต้านการเหลื่อมล้ำในเรื่องของชนชั้นโดยเฉพาะคนจิวด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบที่ประสบความสำเร็จมากมายแล้วก็ถูกนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Awards ถึง7สาขาแล้วก็ชนะมา4สาขาไม่ว่าจะเป็น Best Picture Best Original Screenplay Best Original Score นะคะก็เรียกได้ว่าเขาชนะอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้และดิฉันว่ามาเริ่มต้นได้อย่างหัวใจพองฟูนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับน้องเนเน่รอยัลของเราด้วยค่ะเอาละค่ะอย่าเสียเวลาเลยเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่ดิฉันว่าก็ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้ชนะเป็นแชมเปี้ยนขาดเพลงนี้ไปไม่ได้เลยค่ะนั่นคือผลงานของ Queen กับ We Are The Champion ค่ะ

อีกหนึ่งเพลงนะคะที่พูดถึงชัยชนะนั่นคือ Winning ของ Santana นะคะแล้วเราไปต่อกันเลยคนเราที่เมื่อมีความมุ่งมั่นแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราทำด้วยใจรักเราก็จะมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จได้ดิฉันเลือกเป็นเสียงของดารานำในทีวีซีรีส์ที่มีชื่อว่า Glee นะคะกับเพลงนี้ค่ะ What I Did For Love ค่ะ

0: timeless melody for every generation
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื
3: ่อ Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony, beautiful harmony, timeless melody for every generation.

ที่จบไปนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะที่ดิฉันบอกได้เลยว่าคุณคงจะชื่นชอบมากเป็นภาพยนตร์ในปี1980มีชื่อว่าเฟมนะคะเขาพูดถึงเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่จะต้องประสบความสำเร็จให้ได้จะต้องโด่งดังให้ได้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ร้องโดยไอรีนคาร่านั่นเองนะคะส่วนเพลงก่อนหน้านั้นเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากเธอคนนี้ Queen of Rock ค่ะนั่นก็คือ Tina Turner กับ Simply the Best นะคะแล้วก็เพลงก่อน Break โฆษณาที่ต่อเนื่องมาจาก What I Did for Love นั่นก็คือ One Moment in Time เขาบอกว่าขอแค่เพียงหนึ่งครั้งในชีวิตนะคะถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสนั้นก็จะทำให้เป็นผู้ชนะผู้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นไปยืนอยู่ตรงเวทีที่ทุกคนยอมรับได้นะคะก็เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกที่ดีให้ความรู้สึกของการที่เราพยายามให้ดีที่สุดแล้วเราก็จะสามารถฟันฝ่าไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งใจได้ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะพูดประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมดีๆที่ธนาคารกรุงเทพไปร่วมด้วยนั่นก็คือมหกรรมการเงิน Money

โปอุดรธานีอยากจะให้ชาวอุดรเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปพบกับดีลคุ้มโปรเด็ดในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะมีการคัดสรรดีลที่ใช่เพื่อทุกเป้าหมายของคุณเลยค่ะพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษจากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการทางการเงินอย่ารอช้านะคะโอกาสดีๆรอคุณอยู่แล้วพบกันที่บูธธนาคารกรุงเทพในงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่13ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคม2569นี้ค่ะณลานโปรโมชั่นชั้น1เซ็นทรัลอุดรธานีนะคะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkokbank.com ค่ะผู้ที่เตรียมตัวกันก่อนเลยนะคะชาวอุดรธานี9ถึง11ตุลาคมนี้พบกันในงาน Money Expo อุดรธานีครั้งที่13ค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ธนาคารกรุงเทพมีเสมอๆนะคะธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านค่ะเอาล่ะค่ะทีนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะคะพูดถึงเพลงของผู้ชนะเพลงนี้เขาบอกว่า The winner takes it all แอบบ้าค่ะ

ถ้าคุณมีความเชื่อแล้วคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่าหยุดนะคะก้าวต่อไปสู้ต่อไปเชื่อต่อไปแล้วคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการค่ะ Don't stop believing นะคะ Journey ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถึงช่วงท้ายของชั่วโมงแรกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อประสบความสำเร็จเมื่อชัยชนะมาถึงมือคุณเมื่อคุณได้ผ่านเส้นชัยนั้นอย่างโอ้โหรู้สึกแบบว่าเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องฉลองกันใช่ไหมคะปิดท้ายชั่วโมงแรกนี้ด้วยคู่ and the gang กับ celebration ค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาพบกับชั่วโมงที่2ของ beautiful harmony กันค่ะ

0: Harmony, timeless melody for every generation.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบริหารจัดการน้ำและฝนที่ตกหนักในพื้นที่ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่อยู่ปลายน้ำนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณวัดชัยวัฒนารามที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาตรวจการตั้งผนังกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาป้องกันความเสียหายกับโบราณสถานจากนั้นเดินทางไปยังวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกแห่งเพื่อดูสถานการณ์น้ำและหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการมาติดตามความเดือดร้อนของประชาชนและพยายามบริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลลงมาจากภาคเหนือและฝนที่ตกอย่างหนักในพื้นที่เพื่อพยายามบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ปลายน้ำขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเชิงรุกโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วกรมการปกครองสั่งการทุกอำเภอทั่วประเทศเฝ้าระวังอุทกภัย24ชั่วโมงพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน
8: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดสั่งการยกระดับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม หลังจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองติดตามการคาดหมายอากาศร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายและสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.และอาสาสมัครระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ให้จัดทำบัญชีกำลังพลที่พร้อมปฏิบัติการทันทีประสานจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมจัดเตรียมเสบียงและอุปกรณ์จำเป็นให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงพร้อมยืนยันว่าเมื่อประชาชนเดือดร้อนฝ่ายปกครองต้องเข้าถึงพื้นที่ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กองบิน3ส่งโดรนพระราชทานสกายฮอคลำเลียงสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
9: นาวาอากาศเอกทรงศักดิ์ธรรมสารผู้บังคับการกองบิน3มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดโดรนพระราชทานสกายฮอคกองบิน3ร่วมกับทีมเครือข่ายโดรนเหยี่ยวบูรพาปฏิบัติภารกิจบินลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ตำบลโนนหมักเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เส้นทางเข้าออกของหมู่บ้านถูกตัดขาดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับสิ่งของจำเป็นได้เจ้าหน้าที่จึงนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้ในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมาสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านการเดินทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสรัญชนารถชุ่มสวทสแก้วรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆโดยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Beautiful Harmony นะคะคุณอยู่กับดิฉันธนศรเกียรติบุตรที่ FM 93.5 ค่ะฟังเพลงในวันเสาร์อย่างนี้ไปจนถึง1ทุ่มตรงกับ Beautiful Harmony เป็นประจำวันนี้มานั่งตรงนี้แทนพี่จุ๋มนะคะพี่จุ๋มวันนี้ป่วยแล้วก็อีกอย่างนึงเรากำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวแล้วก็บริเวณที่ดิฉันอยู่เนี่ยก็จะเป็นติวานนท์แจ้งวัฒนะทั้งหมดเนี่ยนะคะก็น้ำท่วมเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในเมืองทองธานีนั้นน้ำท่วมมากเลยทีเดียวมีหลายๆท่านประสบภัยในการที่เข้าไปอยู่ในเมืองทองธานีแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะตอนนี้ Impact เมืองทองธานีเปิดพื้นที่ให้จอดรถฟรีนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมขังในพื้นที่ถ้าท่านอยู่ในนั้นแล้วแล้วหาที่ที่จะเป็นพื้นที่สูงที่จะจอดรถไม่ได้ก็ไปจอดรถได้ฟรีเลยนะคะโดยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดฟรีได้ถึง3แห่งด้วยกันก็จะเป็นอาคารจอดรถ P1 P2 P3 อาคาร Cosmo Plaza นะคะศูนย์การค้า Beehive ก็ไปจอดได้รถจักรยานยนต์ก็จอดฟรีนะคะที่อาคารจอดรถ P3 ชั้น 2A 2B และ 3A ค่ะยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปจอดรถฟรีได้ที่ Impact เมืองทองธานีถ้าเกิดเข้าไปแล้วประสบปัญหาหาที่จอดรถในพื้นที่สูงไม่ได้เข้าไปจอดรถได้เลยนะคะที่ Impact เมืองทองธานีนะคะเพราะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยของดิฉันด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบว่ายังมีพื้นที่ที่จะจอดรถแต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนก็อยู่บ้านเถอะค่ะถ้าเกิดน้ำยังไม่ได้ท่วมที่บ้านของท่านนะคะก็อยู่บ้านเถอะค่ะเพราะว่าวันนี้การจราจรนั้นปิดหลายเส้นทางเลยเราก็จะมาอัปเดตให้คุณฟังเป็นระยะนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็มีเพลงเพลย์ร้องมาให้คุณฟังอีกเช่นเคยสำหรับเพลงแรกที่เริ่มต้นรายการไปนะคะก็เป็นเพลงที่ดิฉันว่าหลายๆท่านชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นเพลงที่อยู่ด้วยกันก็คือ Stay หรือว่า The Load Out ที่มาก่อนหน้านั้นนะคะเป็นเพลงที่นำมาผสมผสานกันเป็นเมดลีย์ที่น่าฟังมากๆเลยทีเดียวของแจ็คสันบราวน์ค่ะเริ่มต้นรายการมาให้คุณอยู่นิ่งๆกันที่บ้านฟังเพลงไพเราะกันดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นอย่างไรเช็คเส้นทางก่อนจะออกเดินทางค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยยาวๆนะคะไปเริ่มต้นด้วย Blue Magic พูดถึง Blue Magic แล้วเนี่ยดิฉันก็จะนึกถึงทั้ง Blue Magic ทั้ง Stylistic 2 วงที่เขามีความคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

สไตล์การทำเพลงการร้องเพลงนะคะที่ออกมาคล้ายคลึงกันมากและโด่งดังในช่วงเวลาไล่เรียกกันเลยทีเดียวเราไปเริ่มต้นกับ Blue Magic กับเพลงที่ชอบเปิดเวลาที่มาจัดรายการคนเดียวนะคะก็คือ Just Don't Want To Be Lonely ค่ะ

0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
0: Beautiful harmony. Beautiful harmony. Timeless melody for every generation.

ให้ฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคะจะได้สบายใจแล้วก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเสมอในยามภาวะนี้นะคะน้ำท่วมทั่วกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็มีฝนตกหนักอีกหลายๆแห่งทั่วประเทศไทยด้วยนะคะยังไงส่งกำลังใจไปถึงกันแล้วก็ฟังเพลงไพเราะพร้อมกันเป็นเพื่อนกันไปนะคะเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นก็เป็นผลงานของบลอนดี้นั่นเองนะคะเสียงของเดโบราห์แฮร์ริสกับ The Tide Is High คลื่นลมแรงดิฉันว่าชายฝั่งเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากๆเลยเป็นจังหวะเรกเก้น่าฟังเลยทีเดียวต่อเนื่องมาจากลินดารอนสตัดกับ Blue Bayou พูดถึงการเล่นเรือเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็เป็น2เพลงที่ดิฉันว่าถูกใจหลายๆท่านเลยทีเดียวส่วนก่อนเบรกโฆษณาต่อเนื่องมาจาก Just Don't Want to Be Lonely ของ Blue Magic ก็เป็นของ The Stylistic ซึ่งดิฉันว่าเป็นอีกเพลงที่หลายๆท่านชอบเลยกับ16 Bars ค่ะเอาละครับมาถึงตรงนี้ก็อยากจะพูดถึงสิ่งดีๆนะคะความมั่นอกมั่นใจที่จะทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยนะคะในยามที่เกิดอะไรขึ้นกับรถกับบ้านของคุณนะคะถ้าเกิดว่าคุณประกันภัยกับมิตรแท้ประกันภัยนะคะคุณสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะเพราะว่ามิตรแท้ประกันภัยให้บริการคุณมานานถึง70กว่าปีจะ80ปีแล้วนะคะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการให้บริการคุ้มครองคุณทั้งทรัพย์สินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเราทำงานกันมาอย่างชนิดที่ว่าใส่ใจมากๆเลยพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่องของความคุ้มครองมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของผู้ใช้บริการนะคะยังไงก็ตามอยากจะให้คุณได้ลองใช้บริการของมิตรแท้ประกันภัยดูแล้วคุณจะรู้ว่าอุ่นใจจริงๆนะคะเพราะมิตรแท้ประกันภัยนั้นจริงใจและเปิดเผยในข้อมูลต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1741หรือว่ามิตรแท้คอนแทคเซ็นเตอร์026407777บอกว่าได้ยินมาจากรายการเราแนะนำมาโดยพี่จุ๋มหรือว่าพิงกี้ก็ได้นะคะทางมิตรแท้ประกันภัยจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวหรือว่าจะส่งข้อความมาทาง official line ของเราที่ @pjfriends แล้วทางเราจะประสานงานติดต่อให้คุณนะคะก็จะได้รับการบริการเป็นอย่างดีค่ะอยากให้คุณได้ลองใช้บริการดีๆที่เหมือนกับเป็นมิตรแท้ของคุณได้เลยนะคะมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยค่ะเราไปต่อกันที่เพลงนี้เลยฉันว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงไพเราะของกายสันดอลนะคะศิลปินที่โด่งดังในยุค 70s นะคะและดิฉันว่าเป็นเพลงโปรดของหลายๆท่านเลยค่ะ You're My World ค่ะ

ให้ฟังกันยาว3เพลงรวดเลยนะคะ You're My World จาก Guys and Dolls จบแล้วต่อด้วย You Don't Have to Be a Star Marilyn McCool and Billy Davis Jr. นะคะแล้วก็เพิ่งจบไปนั่นก็คือผลงานของ Lou Rawls กับ You'll Never Find Another Love Like Mine อากาศแบบนี้ฟังเพลงแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจนะคะเรามาทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงไพเราะแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือขอให้เป็น Lovely Day นะคะผลงานของ Bill Withersปิดท้ายชั่วโมงที่2ของ Beautiful Harmony เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาฟังเพลงไพเราะกันต่อค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กรมอุตุนิยมวิทยาระบุแนวโน้มปริมาณฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเริ่มลดลงเหลือฝนปานกลางสลับเบาโดยคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้น
4: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยที่ขณะนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและเกิดอุทกภัยว่าในวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสภาพอากาศโดยรวมตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อื่นเข้ามาเติมโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเช่นเขตหนองจอกและลาดกระบังเนื่องจากมีน้ำจากพื้นที่นครนายกไหลลงสู่ลุ่มน้ำบางประกงขณะที่น้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหานิตยาคุณสิมรายงาน
0: สถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง
5: สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกอย่างต่อเนื่องที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตช่วง5แยกลาดพร้าวมุ่งหน้าถนนพหลโยธินทั้งขาเข้าและขาออกยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับประมาณหน้าแข้งหรือราว 20-30 เซนติเมตรแม้ว่าในช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝนได้ทิ้งช่วงหยุดตกไปบ้างแล้วและรถยนต์และรถจักรยานยนต์เริ่มกลับมาสัญจรได้แต่ยังมีบางช่องทางในการจราจรที่ยังปิดอยู่เนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บางรายยังคงประสบปัญหารถดับเนื่องจากน้ำเข้าเครื่องยนต์โดยนายอัมพลอัครพิทักษ์ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์บอกเล่าว่าตั้งใจเดินทางไปส่งของที่ซอยโชคชัย4แต่กลับต้องพบว่าบางช่วงของถนนพหลโยธินมีระดับน้ำท่วมสูงถึงระดับหัวเข่าจนรถจักรยานยนต์เกือบล้มจึงต้องจอดพักเพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงก่อนจะเดินทางต่อพร้อมแสดงความเห็นใจและเข้าใจถึงการทำงานของภาครัฐเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำ ั้งนี้ประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางสัญจรโปรดศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและเส้นทางที่สามารถใช้บริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางชาวนันมาลีรายงานจาก5แยกลาดพร้าว
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ติดตั้งระบบโทรมาตรวจวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย
2: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆด้วยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ถูกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
3: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
4: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
5: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
4: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
6: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

ข้าสู่ชั่วโมงที่3ของ Beautiful Harmony คุณอยู่กับดิฉันธนศรกิรติบุตรที่ FM 93.5 นะคะชั่วโมงนี้ก็มีเพลงไพเราะให้คุณฟังกันแบบยาวๆเลยแล้วก็เราก็จะมีอัปเดตนะคะในเรื่องของ

นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยตอนนี้เพื่อนรักทั้งสองคงได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วนะคะที่สวรรค์ชั้นฟ้านั้นนะคะนั่นก็คือเคนนี่โรเจอร์สกับดอลลี่พาร์ตันกับเพลงดังของเขาค่ะ Islands in a Stream

อีกเพลงนะคะที่ไพเราะมากๆเลยนะคะแล้วก็ดิฉันว่าก็เป็นเพลงที่ชื่นชอบของหลายๆท่านผลงานของดร.ฮุกกับ When You're In Love With A Beautiful Woman ค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะพูดว่าเรื่องน้ำท่วมนั้นเป็นเรื่องที่ทุกๆคนกำลังเผชิญเลยทีเดียวนะคะในย่านรามคำแหงนั้นโอ้โหตอนนี้ก็บอกว่าน้ำขึ้นสูงถึงนะคะแล้วก็น้ำท่วมกรุงเทพก็อีกหลายแห่งนะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกว่า50เขตนะคะก็ต้องติดตามข่าวคราวกันแล้วถ้าท่านใดจำเป็นจะต้องเดินทางอย่าลืมนะคะจะต้องเช็คเส้นทางแต่ถ้าไม่จำเป็นดิฉันว่าอยู่บ้านรอดูสถานการณ์ดีกว่านะคะแล้วก็ฝนยังคงตกอยู่เรื่อยๆนะคะยังไม่หยุดเลยอย่างที่บ้านดิฉันนี่ก็ตกอยู่เพิ่งจะซาเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ก็มีเขาว่ากำลังจะตกต่อแล้วนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะพื้นที่ปลอดภัยระวังเรื่องน้ำท่วมระวังเรื่องสัตว์มีพิษด้วยยังไงก็เข้าไปเช็คสถานการณ์น้ำท่วมกันได้ที่เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดิฉันชื่นชอบด้วยแล้วก็เป็นศิลปินในยุค 70s ที่ดิฉันเป็นแฟนตัวยงเลยนะคะที่มาจากฝั่งออสเตรเลียนะคะสองวงด้วยกัน Air Supply กับ Chevette นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่ Air Supply กับเพลงดังในปี1982คือ To Less Lonely People in the World ค่ะ

0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้อง flexi ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื
3: ่อ Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful harmony, timeless melody for every generation.

และนั่นคือ2เพลงดังในยุค 80s นะคะเริ่มมาจากCulture Club กับ Kama Chameleon นะคะเพลงดังในปี1983และที่เพิ่งจบไปคือ Material Girl โดย Madonna เพลงดังในปี1985นะคะสำหรับ If I Had My Way ของ Chubet นะคะต่อเนื่องมาจาก Air Supply กับ Two Less Lonely People in the World ก่อนเบรกโฆษณาค่ะมาถึงตรงนี้พูดถึงเรื่องราวดีๆของธนาคารกรุงเทพกันดีกว่าสำหรับบัตร Bangkok Bank Travel Card นะคะคุณจะสามารถเที่ยวคุ้มทั่วโลกทุกการใช้จ่ายไม่มีการชาร์จFX rate 2.5% นะคะแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศได้มากถึง11สกุลเงินด้วยตัวเองผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพตลอด24ชั่วโมงหรือมีเงินบาทก็สามารถใช้ได้กว่า150ประเทศทั่วโลกค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีรับสิทธิพิเศษ Mastercard Flight Delay Pass นะคะเข้าใช้บริการ Lounge Key ณสนามบินกว่า1

1,500 แห่งทั่วโลกเมื่อเที่ยวบินล่าช้าตั้งแต่120นาทีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงเวลาเดินทางค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้ามูลค่า200บาทตั้งแต่18พฤศจิกายน2568จนถึง31ธันวาคม2569ฟรีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากบมจ.กรุงเทพประกันภัยมูลค่ากว่า3ล้านบาทเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวบินต่างประเทศผ่านบัตรพร้อมลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าตั้งแต่18พฤศจิกายน2568ถึง31ธันวาคม2569นะคะฟรีสิทธิ์เข้า Miracle Lounge มูลค่า 1,500 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 บาทตั้งแต่1มีนาคม2569จนถึง31มกราคม2570 1สิทธิ์ต่อ1ท่านจำนวน 5,000 สิทธิ์ค่ะแล้วก็รับส่วนลดสูงสุด 30% มูลค่า450บาทที่ Miracle Lounge ไม่จำกัดจำนวนครั้งพร้อมผู้ติดตามสูงสุด5ท่านต่อเที่ยวบินเพียงแสดงบัตรและก็ชำระค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรตั้งแต่18พฤศจิกายน2568จนถึง31ธันวาคม2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารและก็บริษัทกำหนดนะคะและนี่คือสิ่งดีๆจากธนาคารกรุงเทพค่ะธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านค่ะและตอนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะผลงานของแอปป้ากับเพลงดังของเขาค่ะ Dancing Queen

เมื่อ Dancing Queen มา Village People ก็ต้องมานะคะ YMCA ที่เพิ่งจบไปทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยเพลงเต้นระบำเหมือนกันนะคะ Frankie Valli and the Four Seasons กับ Can't Take My Eyes Off You เดี๋ยวเคารพธงชาติแล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: timeless melody for every generation.
1: เวลา18 นาฬิกา

0: Beautiful Harmony
1: คุณกำลังรับฟังรายการ Beautiful Harmony ออกอากาศทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz Art and Culture Radio สนับสนุนรายการโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย

0: สบายใจทุกครั้งที่ใช้โมบายแบงกิ้งแม้มิจฉาชีพจะมาในหลายรูปแบบแต่คุณเพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีได้ง่ายๆโดยฟีเจอร์ล็อกแอนด์อันล็อกบนโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพล็อกบัญชีไว้ก่อนเมื่อต้องโอนเงินก็แค่ปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าเจ้าของบัญชีเพิ่มอีกชั้นของความอุ่นใจให้ทุกธุรกรรมมั่นใจยิ่งขึ้นล็อกบัญชีของคุณได้ง่ายๆแล้ววันนี้ผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสอบถามเพิ่มเติมโทร1333
1: ทำยังไงดีล่ะทีนี
2: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
3: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
2: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
4: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
5: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

1975ค่ะแล้วเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะมีเพลงอีกหลายเพลงเลยที่นำมาฝากคุณเราเริ่มต้นจากยิ้มกันก่อนดีกว่านะคะ Just a Smile Pilot ค่ะ

ข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ Beautiful Harmony กับดิฉันธนศรเกียรติบุตร TFM 93.5 นะคะเริ่มต้นมาด้วยผลงานของ Grand Funk Railroad กับ Bad Time เพลงดังในปี

JQ's Band กับ Make Up Your Mind อีกหนึ่งเพลงไพเราะที่คุณชื่นชอบกันนะคะแล้วมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะย้ำเตือนกันสักนิดหนึ่งว่าเรามีนัดกันที่ออโตบานคูซีนนะคะที่ซอยสุคนทศวรรษนะคะอยู่ที่เดียวกันกับสนามดริฟต์กอล์ฟเกียรติธานีเลยนะคะยังไงอยากให้คุณไปกันเพราะว่าที่ออโตบานคูซีนนั้นนอกจากอาหารอร่อยที่ตอนนี้เขาเตรียมเมนูมากมายหลากหลายมาให้คุณได้เลือกกันอย่างเต็มที่ในราคาที่แตะต้องได้นะคะแล้วก็อร่อยจริงๆดิฉันไปชิมมาแล้วที่อร่อยที่ดิฉันชอบก็คือปลาแซลมอนโอ้โหแซลมอนเขาสดแล้วก็น้ำซอสปลานี่นะคะรสชาติดีจริงๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูประเภทเนื้อเขาก็เป็นเนื้ออย่างดีเลยทีเดียวอร่อยมากๆเลยนะคะข้าวผัดที่ดิฉันชิมมานะคะก็ไม่ใช่ข้าวผัดหรอกมันเป็นข้าวราดผัดหมูกรอบนะคะน้ำพริกเผาหรืออะไรประมาณเนี้ยโอ้โหแบบรสชาติดีมากๆเลยแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่คุณสามารถที่จะเลือกสรรแล้วก็สั่งได้อร่อยทุกเมนูนะคะอยากให้ไปกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นวงบิลบอร์ดนะคะรวมไปถึงในวันอื่นๆก็จะมีมาให้คุณได้รับประทานอาหารพร้อมฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยพระฤาษีที่ผ่านมาโอ้โหแน่นขนาดกันเลยที่ไปเชียร์วง Rainy Day

Greg Kinban กับเพลงดังของเขาค่ะ Break Up Song นะคะพอมาถึงตรงนี้ก็อยากจะแนะนำวัตถุดิบดีๆนะคะจาก Captain Yu Yu ให้คุณด้วยนะคะพูดถึง Captain Yu Yu มีวัตถุดิบดีๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนจากทัสมาเนียนะคะหรือว่าในประเทศไทยเราก็จะเป็นปลากระพงสองน้ำจากทะเลสาบสงขลาเรายังมีแก้มปลาบุรีนะคะแล้วเนื้อปลาฮามาจิจากญี่ปุ่นหอยเชลล์ฮอกไกโดเรายังมีเนื้อแล้วก็เนื้อแกะจากออสเตรเลียแล้วก็ยังมีอะไรเยอะแยะเลยรวมทั้งขนมด้วยนะคะของหวานก็จะเป็นโดนัทนะคะรวมไปถึงมัฟฟินจากสเปนยังไงขอให้คุณเข้าไปเช็คได้เลยนะคะที่ Facebookของ Captain Yu Yu นะคะแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อน้องกิฟต์ด้วยตรงนั้นยังไงถ้าเกิดว่าสะดวกก็กริ้งกรางหาน้องกิฟต์ได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าทางเราแนะนำมาน้องกิฟต์จะดูแลคุณอย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะคะวัตถุดิบดีๆที่แนะนำกันเป็นประจำจาก Captain Yu Yu ค่ะเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะคะเราไปฟังผลงานของ Love Affair กับEverlasting Love ค่ะ

0: Timeless melody for every generation.
1: แค่แผนการเงินเพื่ออนาคตอาจไม่พอต้องวางแผนดูแลตัวเองด้วยเพราะยุคนี้ชีวิตต้องเฟล็กซี่ประกันชีวิตสะสมทรัพย์เกณฑ์ First Saving and Flexi Care 12/6 มีวงเงินดูแลตัวเองถึงปีละ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยครบสัญญารับเงินก้อน 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสมัครวันนี้ที่ธนาคารกรุงเทพโทร1333ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งรับประกันชีวิตโดยกรุงเทพประกันชีวิต
2: อยากอ่านแมกกาซีนภาษาอังกฤษที่ใช้ภาษาสวยๆสักเล่มน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่ผู้บริหารเขาอ่านกันน่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านบทสัมภาษณ์ของคนเก่งๆที่เขาไม่ค่อยพูดออกสื่อ
3: Elite Plus ไง
2: อยากอ่านแมกกาซีนที่มีทั้งสาระแล้วก็ความบันเทิงอ่ะ
3: Elite Plus ไง
2: อยาก
3: ก็จะอยากอะไรอีกก็บอกแล้วไงว่า Elite Plus
2: ก็อยากอ่านตอนนี้เลยไง
4: Elite Plus Magazine นิตยสารภาษาอังกฤษในเครือประพันธ์สารสมัครสมาชิกได้ที่024480659หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ Elite Plus Magazine
5: เมื่อศิลปะแห่งรสชาติมาบรรจบกับศิลปะแห่งเสียงเพลงพบกับออโตบานคุยซีนแอนด์สตูดิโอโชว์ใหม่เต็มอิ่มกับเมนูอาหารใหม่สุดพรีเมียมพร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเจ้าของบ้านป้อมออโตบานพร้อมด้วยทัพศิลปินระดับประเทศอาทิวงเดอะบิลบอร์ดและโก้มิสเตอร์แซ็กซ์แมนที่จะสลับสับเปลี่ยนมาสร้างความประทับใจตลอดทั้งเดือนให้ทุกค่ำคืนของคุณพิเศษกว่าที่เคยที่ออโตบานคูซีนแอนด์สตูดิโอถนนสุคนธสวัสดิ์จองโต๊ะโทร0886496566หรือแอดไลน์ที่ @autobancuisine
0: Beautiful Harmony Beautiful Harmony Timeless Melody for Every Generation

อีก2เพลงนะคะต่อเนื่องกันมาเลยจินคอตตอนกับแดมบิดอลแล้วก็โลโบ I love you to want me นะคะเป็นเพลงที่น่าฟังมากเลยทีเดียวค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วยังมีเพลงให้คุณฟังต่อเนื่องนะคะเราไปพบกับผลงานของ Badfinger กับ No matter what ค่ะ

Quicksilver Messenger Service กับI Found Love นะคะเป็นเพลงไพเราะนะคะแล้วก็สำหรับเสาร์นี้ดิฉันมานั่งแทนที่พี่จุ๋มนะคะก็พี่จุ๋มเป็นหวัดแน่ใจว่าเป็นหวัดแต่ยังไม่แน่ใจว่าตกลงจะเป็นโควิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวกำลังตรวจเช็คกันอยู่ยังไงก็ส่งกำลังใจให้พี่จุ๋มของเราด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อมานั่งตรงนี้แล้วก็จัดรายการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งความห่วงใยให้ทุกท่านในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ด้วยนะคะอยากจะให้คุณระมัดระวังกันไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เราเหลือเวลาไม่มากนักไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าผลงานของ Shy Lights กับ Have You Seen Her ค่ะ

เจอรี่แรฟเฟอร์ตี้ไรด์ดาวน์เดอะไลน์มาถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องร่ำลากันสำหรับ Beautiful Harmony ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยนะคะดิฉันทิ้งท้ายไว้ด้วยลิปสติกเดรสเซสของ UFO เพลงหวานปิดท้ายวันเสาร์นี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเสาร์หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Beautiful Harmony สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้กำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชนอิหร่านเสนอข้อตกลงให้กับสหรัฐโดยจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่ท้ายน้ำให้เตรียมรับมวลน้ำกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจทำให้พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากปภ.จึงกำชับจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกจังหวัดส่วนจังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยให้เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งด้านการดำรงชีพการแพทย์และสาธารณสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการระบายน้ำพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าประปาและการสื่อสารระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยฟื้นฟูพื้นที่และเปิดเส้นทางคมนาคมให้ใช้งานได้โดยเร็วส่วนจังหวัดพื้นที่ท้ายน้ำให้ติดตามมวลน้ำเหนือใกล้ชิดโดยให้แจ้งเตือนประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและนอกแนวคันกั้นน้ำตรวจสอบและเสริมความแข็งแรงแนวป้องกันน้ำพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนโรงพยาบาลและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญรวมถึงดูแลระบบไฟฟ้าและประปาเพื่อลดผลกระทบสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาตามระเบียบโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเริ่มลดลงคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นส่วนน้ำท่วมขังที่ท่วมขังและน้ำทะเลหนุนต้องใช้เวลาระบายอีก 2-3 วันนายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในประเทศไทยว่าช่วงวันที่ 23-25 กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางส่งผลให้ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลลงสู่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีและบางปะกงส่วนวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรปราการและฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประกอบกับช่วงดังกล่าวมีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและเกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดสำหรับวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางภาคกลางด้านตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกต่อเนื่องแต่ส่วนใหญ่เป็นฝนปานกลางสลับเบาตลอดวันจนถึงพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์ฝนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นโดยรวมสภาพอากาศตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่น้ำจากลุ่มเจ้าพระยาบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีและอ่างทองจะทยอยไหลลงมาเติมในช่วง 1-2 วันนี้แต่ไม่ได้สูงมากยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการและระบายได้ส่วนฝั่งตะวันตกเช่นนครปฐมสมุทรสาครน้ำจะระบายออกแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักจึงไม่มีปัญหา
3: เรื่องของสภาพอากาศสภาพฝนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับคาดการณ์ของประ ริมาณน้ำฝนถ้าสังเกตวันนี้ฝนกรุงเทพมหานครจะไม่ได้มีพวกฝนตกหนักๆเข้ามาแต่จะเป็นลักษณะฝนเบาสลับปานกลางเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่เติมลงมามากๆที่เกินกว่า100มิลลิเมตรวันนี้น่าจะไม่มีเรื่องของสภาพฝนดูเหมือนจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของน้ำที่ยังค้างอยู่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีก 2-3 วัน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเข้าทุ่งและระดมกำลังดูแลประชาชน
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางและนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยนายเอกนิติได้เน้นย้ำด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเร่งกระจายมวลน้ำเหนือเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อประเมินมวลน้ำและจัดเตรียมพื้นที่จอดรถช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับว่าแม้สถานการณ์จะรุนแรงไม่เท่าปี2554แต่ทุกฝ่ายต้องเตรียมความพร้อมและห้ามประมาทอย่างเด็ดขาดปฏิพลประทับพมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและตนเองกำลังเร่งเดินทางกลับประเทศไทยแล้วและจะเข้าพื้นที่ทันทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะนำให้ประชาชนถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือและการชดเชยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขอแนะนำประชาชนให้ถ่ายภาพความเสียหายจากอุทกภัยเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับขอความช่วยเหลือและขอรับการชดเชยโดยให้ถ่ายตัวบ้านและระดับน้ำที่ท่วมให้เห็นอย่างชัดเจนถ่ายทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายรวมทั้งบันทึกวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุพยายามเก็บภาพหลายมุมถ่ายให้ชัดและเก็บไฟล์ภาพดังกล่าวไว้เพื่อยื่นขอความช่วยเหลือทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งตั้งศูนย์เฉพาะกิจรับมือวิกฤตน้ำท่วมดูแลนักท่องเที่ยวตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมินายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการด่วนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตฝนตกหนักและน้ำท่วมขังโดยมอบหมายให้นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำทีมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเร่งดูแลผู้โดยสารตกค้างจากกรณีเที่ยวบินยกเลิกพร้อมทั้งประสานกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจโดยเปิดสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว TAC ให้บริการรับแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ททท.ยังได้เร่งประสานกับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักเพื่อช่วยเหลือด้านการขยายเวลาเข้าพักและปรับแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความล่าช้าทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานให้เร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการว่าได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน โดยโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยลดระยะทางน้ำจากเดิม18กิโลเมตรให้เหลือเพียง600เมตรลดระยะเวลาในการระบายน้ำจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งจากการติดตามขณะนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพได้เปิดเดินเครื่องระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพแล้วเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์น้ำและศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรยังได้ติดตามประเมินสถานการณ์และพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาประเมินปริมาณน้ำล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักการในการวางแผนเปิดทางระบายน้ำและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างตรงจุดและเต็มประสิทธิภาพ
6: แต่ในจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เรียกว่าคลองลัดโพซึ่งถือว่าเป็นโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9นะครับซึ่งท่านมีพระปรีชาสามารถทรงมองการไกลนะครับคือได้พอมีโครงการลัดโพเนี่ยใช้แค่600เมตรนะครับจากเคยใช้เวลา5ชั่วโมงก็ใช้เวลาแค่10นาทีก็สามารถระบายน้ำตรงนี้ได้ดังนั้นผมก็เลยให้สั่งให้การทางกรมชลประทานนะครับดูแลในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อจะได้มีส่วนที่ช่วยกรุงเทพมหานคร
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวอีกว่านอกจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมเสนอโครงการผ่านน้ำถาวรช่วงชัยนาทป่าสักและป่าสักชลบุรีลงสู่อ่าวไทยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยั่งยืนซึ่งหากได้รับอนุมัติจากครม.คาดว่าจะเริ่มขั้นตอนการดำเนินงานในเฟสแรกได้ในปีงบประมาณพุทธศักราช2571เป็นต้นไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับแผนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วม3ระยะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเน้นยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะได้แก่การเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิและข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในฐานะผู้กำกับการดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อนำปัญหาเชิงโครงสร้างเสนอต่อระดับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำรวจและประเมินผลกระทบธุรกิจในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันกั้นน้ำควบคู่กับการดูแลชุมชนนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายเร่งด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับกำหนดแนวทางการเยียวยาอย่างตรงจุดควบคู่กันนี้ได้กำชับไปยังนิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันดินกั้นน้ำและระบบป้องกันอุทกภัยอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมขยายผลการดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนโดยรอบอันเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดดำเนินการศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมและส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมรับข้อสั่งการของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้ถึงเวลา 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอาจนรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครนพศรแก้วคำรายงาน
1: ล่าสุด DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางดอนเมืองโทเวให้ประชาชนใช้บริการฟรีทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 นวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางยกระดับดอนเมืองโทเวทุกด่านตั้งแต่เวลา 14:30 ของวันที่26 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตจะเข้าสู่ภาวะปกติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกและด่านลาดพร้าวขาออกมีน้ำท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงและขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ด้านกรมท่าอากาศยานยืนยันสนามบินทุกแห่งยังเปิดให้บริการตามปกติและคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานร่วมกับสายการบินและหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก

0: จะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งผู้โดยสารทันทีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางในช่วงนี้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับทางสายการบินก่อนออกเดินทางและควรเผื่อเวลาการเดินทางมายังสนามบินไว้ด้วยสำนักงานประกันสังคมแจ้งมติที่ประชุมกกต.เลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย
1: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากกำหนดเดิมวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์ที่27กันยายนเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลาเดิม 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้มีสาเหตุจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนประกอบกับระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันอาทิตย์ที่27กันยายนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินการไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: วันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นก่อนออกจากบ้านแนะนำให้ตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งให้เรียบรายชื่อของเราเท่านั้นและที่สำคัญต้องจำให้แม่นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การกากบาทเลือกเบอร์ผู้สมัครแต่ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นตัวเลขอาราบิกลงในช่องที่กำหนด1ช่องต่อ1หมายเลขและเลือกผู้สมัครของฝ่ายตนเองได้ไม่เกิน7คนย้ำอีกครั้งเขียนเลขไม่ใช่กากบาทตรวจสอบให้ชัดก่อนลงคะแนนเพื่อรักษาสิทธิ์ของเราและป้องกันบัตรเสียเพราะบอร์ดประกันสังคมคือผู้แทนที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกลไกบริหารระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของผู้ประกันตน27กันยายนนี้เช็คสิทธิ์เช็คสถานที่จำวิธีลงคะแนนแล้วออกไปใช้สิทธิ์กันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลอิหร่านได้เสนอข้อตกลงที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในระยะเวลา7วันให้กับทางการสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาหากสหรัฐยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่อยู่ภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14

0: 4ข้อที่ลงนามโดยสหรัฐและอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายอารักซียังเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ยอมรับการบีบบังคับการข่มขู่หรือการคุกคามและจะไม่ยอมสละสิทธิอธิปไตยของตนภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐอย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของทางการสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธตอบรับข้อเสนอดังกล่าวของอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้เตรียมสู้รบหรือก่อความขัดแย้งใดๆกับยุโรปหลังจากบรรดาประเทศในยุโรปเช่นเยอรมนีและโปแลนด์ที่เป็นพันธมิตรกับยูเครนต่างแสดงความกังวลถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีประเทศเหล่านี้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียกำลังพิจารณาจุดยืนของตนเองว่าควรกลับเข้ามาร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งกับยูเครนอีกครั้งหรือไม่หลังกองกำลังยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียรวมถึงกรุงมอสโกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบถึง27กันยายน2569ในช่วงวันที่26ถึง27กันยายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่28กันยายน2569ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมภาคกลางและกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึง27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรและสุราษฎร์ธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.50 เซนติเมตรและเวลา 19:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 59 เซนติเมตรและเวลา 14:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี
1: ภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี
1: ภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี
3: ที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

สวัสดีตอนค่ำครับคุณผู้ฟังครับ19:30 นมาพบกับผมภูสิทธิ์ธวัชวิเชียรในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้

0: เป็นค่ำคืนวันเสาร์ที่19กันยายน2569คุยข่าวเรื่องวันนี้ครับก็มีข่าวสารสาระมาฝากกันเหมือนเช่นเคยช่วงแรกเราไปติดตามช่วงคุยข่าวกันนะครับมีรายข่าวที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นข่าวของทางยูเนสโกประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับข่าวของการเปิดแลกธนบัตรที่ระลึกพระพันปีหลวงนะครับ100บาทแล้วก็500บาทผ่านทางธนาคารออมสินนะครับธนาคารกรุงไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าจะเปิดให้แลกกันเมื่อไหร่ครับอีกข่าวหนึ่งผมมีความคืบหน้านะครับอัปเดตโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับมาถึงสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องมีการเลื่อนนะเลื่อนไปยาวเลยครับเดือนเมษายนปีหน้าครับ2570สำหรับใครที่จะใช้บริการนะครับไทยเที่ยวไทยพลัสคงต้องรอไปก่อนนะฮะมาติดตามครับช่วงแรกของคุยข่าวนะครับเล่าเรื่องช่วงที่2ครับช่วงเล่าเรื่องคืนนี้ครับผมจะเปิดลิสต์สมุนไพรที่ตลาดต้องการน่าปลูกราคาดีและที่สำคัญมีช่องทางขายด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆน่าสนใจทีเดียวติดตามช่วงที่2ของรายการคุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้ครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: คุณผู้ฟังครับเพจกระทรวงศึกษาธิการ360องศาครับก็ออกมาเปิดเผยว่าภาคภูมิใจทั้งแผ่นดินยูเนสโกได้ประกาศยกย่องในหลวงรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์นักพัฒนาครับทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยนับเป็นข่าวอันน่าปลื้มปิติของปวงชนชาวไทยเมื่อองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะครับยูเนสโกมีมติประกาศยกย่องแล้วก็บรรจุรายการของประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญระดับโลกนะครับซึ่งประชาคมโลกต่างยกย่องพระปีชาสามารถและพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงอุทิศพระวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาตินะครับทั้งนี้งานฉลองครบ100ปีวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีพุทธศักราช2570โดยรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงหน่วยงานนะครับได้จับมือประสานงานร่วมกันเพื่อเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่นี้โดยไฮไลท์สำคัญก็คือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกและก็เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระระดับโลกนี้ควบคู่กันไปด้วยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ครอบคลุมทั้งการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักนำทางชีวิตและการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ของยูเนสโกในการส่งเสริมการศึกษาและสันติภาพอย่างแท้จริง การประกาศยกย่องในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับแต่ยังสะท้อนถึงการยอมรับจากประชาคมโลกต่อพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่อันเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเพื่อความผาสุกของสังคมไทยและโลกสืบไปครับเรามาต่อกันที่ข่าวนี้ครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547แล้วก็ปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งในคราวนี้ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกนะได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยครับหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะครับก็สามารถไปแลกได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวันที่1 2 3และ4 4วันนะครับตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569หรือจนกว่าของจะหมดครับหรือไปที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยก็ได้ครับวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับส่วนธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทนะก็ไปแลกได้ครับที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่1ถึง4ตุลาคมและทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคม2569ครับไม่มีจำหน่ายผ่านธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนะครับเนื่องจากธนบัตรชนิดราคา500บาทที่จัดสรรในครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนจำกัดครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจึงนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา500บาทมาให้ประชาชนแลกเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ได้จัดสรรธนบัตรได้อย่างเหมาะสมนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาครับเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็เก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ BOT Contact Center ครับโทร1213แล้วก็จุดให้บริการของทั้งสองธนาคารขณะเดียวกันครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับโดยมีกำหนดเปิดให้ประชาชนแลกในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์รายละเอียดและกำหนดการให้ประชาชนได้ทราบต่อไปครับมาถึงข่าวสุดท้ายครับผมมีความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย plus มาเรียนให้ทราบกันนะครับล่าสุดครับทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะครับว่ามีแนวโน้มเลื่อนการดำเนินโครงการจากเดิมที่วางไว้นะครับช่วงปลายปี2569เนี่ยไปเป็นช่วง low season นะครับก็ประมาณเดือนเมษายน

0: ายน2570เป็นต้นไปครับเพื่อให้มาตรการเข้าไปกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงที่ความต้องการเดินทางลดลงนะครับเหตุผลสำคัญก็มาจากการหารือระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเห็นว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีเป็นไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวเดินทางกันมากอยู่แล้วนะครับและโรงแรมหลายแห่งมีผู้เข้าพักสูงหากใช้งบกระตุ้นในช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ได้เพิ่มการเดินทางมากเท่ากับการนำมาตรการไปใช้ในช่วงโลซีซั่นครับสำหรับโครงการเดิมเนี่ยวางกรอบไว้ที่1ล้านสิทธิ์งบประมาณก็ประมาณ 4,000 ล้านบาทโดยมีแนวทางสนับสนุนค่าที่พักและก็คูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายนะครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยรายละเอียดเดิมที่กระทรวงเปิดเผยไว้ระบุว่ารัฐเนี่ยจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด50พร้อมคูปองสำหรับเมืองหลักนะครับ 1,500 บาทต่อวันและเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันครับเดิมโครงการถูกวางแผนให้ใช้สิทธิ์ช่วง1พฤศจิกายน2569ถึง28กุมภาพันธ์2570ก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนจะมีการพิจารณาปรับช่วงเวลาใหม่นะครับให้เป็นการกระตุ้นครั้งเดียวในช่วงโลว์ซีซั่นครับซึ่งขณะนี้ยังต้องหารือรายละเอียดกับภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมโดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงแรมนะครับเนื่องจากความคิดเห็นยังมีหลากหลายก่อนกำหนดช่วงเวลาแล้วก็รายละเอียดให้ชัดเจนแล้วจึงเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับทั้งนี้การเลื่อนดังกล่าวจึงยังอยู่ในขั้นตอนการหารือและจัดทำรายละเอียดไม่ใช่การเริ่มใช้โครงการตามกำหนดเดิมในทันทีครับก็เรียนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้นำเรื่องนี้มาคุยให้ฟังกันนะครับไทยเที่ยวไทย plus วันนี้อัปเดตนะครับเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนไม่ยกเลิกนะครับก็เป็นโลซีซั่นปีหน้าครับ2570อาจจะเป็นช่วงเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวรอเข้าครม.อีกทีนึงความคืบหน้าผมจะนำมาเรียนให้ทราบกันนะครับ
1: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
2: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
1: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
0: คุณผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงสมุนไพรหลายคนอาจจะนึกถึงพืชที่ปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนหรือสมุนไพรพื้นบ้านที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาช้านานนะครับแต่ในวันนี้สมุนไพรไม่ได้มีบทบาทเพียงในครัวเรือนหรือในตำรับยาเท่านั้นครับหากยังกลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องสำอางแล้วก็ยาครับขณะเดียวกันความต้องการใช้สมุนไพรที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เกิดตลาดรับซื้อที่หลากหลายตั้งแต่การรับซื้อผลผลิตสดจากเกษตรกรไปจนถึงการรับซื้อสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการล้างหั่นตากหรือว่าอบแห้งเพื่อส่งต่อให้กับผู้แปรรูปแล้วก็ผู้ประกอบการครับดังนั้นสำหรับเกษตรกรที่กำลังมองหาพืชทางเลือกสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่เพียงคำถามว่าสมุนไพรอะไรปลูกง่ายแต่ต้องถามต่อครับว่าปลูกแล้วขายให้ใครและตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับในปี2569นี้ตลาดสมุนไพรยังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐเองมีการปรับปรุงราคากลางยาจากสมุนไพรและประกาศฉบับใหม่ลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26มกราคม2569ครอบคลุมรายการยาจากสมุนไพร130รายการครับอย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าราคากลางยาจากสมุนไพรไม่ได้หมายความว่าเป็นราคาที่เกษตรกรเนี่ยจะได้รับจากการขายวัตถุ

ดิบสดหรือแห้งโดยตรงเพราะราคาหน้าสวนและราคาลานรับซื้อขึ้นอยู่กับชนิดของสมุนไพรครับแหล่งผลิตคุณภาพปริมาณความต้องการของผู้ซื้อรวมถึงรูปแบบการขายด้วยในตลาดจริงจึงพบทั้งสมุนไพรสดแล้วก็สมุนไพรแห้งอบแห้งโดยผลผลิตที่สะอาดแห้งได้มาตรฐานมีความชื้นเหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพสม่ำเสมอมักมีโอกาสเข้าสู่ตลาดที่ให้ราคาดีกว่าวัตถุดิบที่ไม่ได้ผ่านการคัดคุณภาพนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็อย่างเช่นขมิ้นชันครับซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขารายงานในปี2569ว่าการแปลรูปจากขมิ้นชันสดเป็นขมิ้นชันแห้งก็สามารถเพิ่มราคาจากประมาณ25บาทต่อกิโลกรัมเป็น230ถึง250บาทต่อกิโลกรัมนะครับในกรณีของขมิ้นชันคุณภาพที่ผ่านกระบวนการแปรรูปตามความต้องการของตลาดตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นว่ามูลค่าของสมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ผลผลิตเพียงอย่างเดียวครับแต่อยู่ที่การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยวันนี้เรามาเปิดลิสต์สมุนไพรครับที่มีตลาดแล้วก็น่าจับตานะครับมาดูกลุ่มแรกกันก่อนครับเป็นกลุ่มสมุนไพรแห้งหรือบะอบแห้งนะราคาอาจจะมีการผันผวนตามความต้องการของตลาดนะครับมาดูขมิ้นชันครับก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่มีศักยภาพทั้งตลาดยาอาหารเสริมอาหารและเครื่องสำอางโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีสารสำคัญสูงและก็ผ่านการจัดการที่ได้มาตรฐานสำหรับราคานั้นมีข้อมูลจากโครงการส่งเสริมการผลิตในพื้นที่อุทัยธานีระบุว่าขมิ้นชันสดอยู่ที่ประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ขมิ้นชันแห้งครับก็อยู่ที่ประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นตัวอย่างให้เห็นความแตกต่างของราคาตามรูปแบบผลผลิตครับมาดูไพรนะครับไพรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพและก็เวชสำอางโดยข้อมูลการผลิตของเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เผยแพร่ในปี2569นี้ระบุราคาที่เกษตรกรเนี่ยขายได้เฉลี่ยประมาณ23บาท66สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับและช่องทางการจำหน่ายสำคัญก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและข้าวพ่อค้ารวบรวมนะครับส่วนไพรแห้งราคาสามารถแตกต่างกันมากตามคุณภาพแล้วก็กระบวนการแปรรูปครับโดยมีข้อมูลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระบุช่วงราคาของไพรแห้งนะครับอยู่ที่ประมาณ90ถึง420บาทต่อกิโลกรัมจากนั้นไปดูสมุนไพรตัวนี้ครับฟ้าทลายโจรนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดรองรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปโดยสิ่งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญนะครับคือความสะอาดความชื้นและคุณภาพของวัตถุดิบครับในตลาดสมุนไพรจึงไม่ใช่เพียงการปลูกให้ได้ปริมาณมากนะครับแต่ต้องควบคุมตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวแล้วก็ทำแห้งเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อนะครับมาดูตัวต่อไปครับเป็นดอกอัญชันนี่ก็เป็นสมุนไพรที่มีตลาดเฉพาะนะครับโดยเฉพาะในรูปแบบดอกแห้งซึ่งนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาเครื่องดื่มและการสกัดสีธรรมชาติครับข้อมูลราคาที่เผยแพร่ในแหล่งข้อมูลภาครัฐและตลาดซื้อขายก็พบว่าดอกอัญชันแห้งเนี่ยจะมีราคาหลากหลายตามเกรดโดยมีข้อมูลตัวอย่างนะครับตั้งแต่ประมาณ250ถึง500บาทต่อกิโลกรัมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและรูปแบบสินค้าด้วยครับกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มสมุนไพรสดนะฮะสมุนไพรบางชนิดเนี่ยไม่จำเป็นต้องนำไปตากแห้งก่อนขายนะครับแต่สามารถส่งเข้าสู่ตลาดในรูปแบบสดได้เลยโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปครับก็มีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับมีขมิ้นชันไพรสดกระชายดำ

0: ใบบัวบกตะไคร้ขิงแล้วก็ข่าครับข้อดีของการขายสดนะครับคือไม่ต้องลงทุนด้านการแปรรูปมากแต่มีข้อจำกัดที่สำคัญครับนั่นก็คืออายุการเก็บรักษาจะสั้นและต้นทุนด้านการขนส่งเนี่ยค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับสมุนไพรแห้งดังนั้นหากเกษตรกรอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อนะครับโรงงานหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวบรวมวัตถุดิบการขายสดก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าหากอยู่ห่างจากตลาดการพัฒนาระบบล้างหั่นตากหรืออบแห้งอาจช่วยให้สามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้นครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดอื่นด้วยไปต่อกันที่กลุ่มที่3ครับเป็นใบไม้ดอกไม้สมุนไพรเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นอีกตลาดที่น่าสนใจแล้วก็หลายคนอาจจะมองข้ามนะครับคือตลาดใบไม้และดอกไม้สมุนไพรเพราะว่าในมุมของผู้บริโภคใบไม้บางชนิดอาจเป็นเพียงพืชที่ขึ้นอยู่ริมรั้วแต่ในตลาดสมุนไพรเนี่ยกลับเป็นวัตถุดิบที่มีผู้ต้องการซื้อครับตัวอย่างมีอะไรบ้างครับเยอะเลยนะฮะมีใบย่านางใบรังจืดใบมะขามใบมะขามแขกใบมะกรูดใบเตยดอกอัญชันดอกกระเจี๊ยบดอกเกสรบัวมะตูมแล้วก็ฝักเพกาครับโดยเฉพาะตลาดวัตถุดิบแห้งที่ต้องการนำไปทำชาสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นพวกเครื่องดื่มหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นฝักเพกาเนี่ยก็จะมีผู้รับซื้อแล้วก็แปรรูปในจังหวัดมหาสารคามโดยฝักเพกาตากแห้งเนี่ยสามารถส่งต่อไปยังตลาดจีนแล้วก็มีรายงานราคาประมาณ150บาทต่อกิโลกรัมราคาก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ก็สะท้อนเห็นว่าพืชพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามก็สามารถกลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ถ้ามีตลาดรองรับนะครับสมุนไพรแห้งราคาดีกว่าเสมอจริงหรือไม่นะคำตอบคือไม่เสมอไปครับเพราะว่าราคาสมุนไพรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทำให้แห้งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบด้วยแล้วก็ความต้องการของตลาดด้วยครับสมุนไพรแห้งที่ผู้ซื้อให้ความสำคัญเนี่ยมักต้องผ่านการคัดสิ่งปนเปื้อนล้างให้สะอาดครับหั่นตามขนาดที่กำหนดแล้วก็ทำให้แห้งอย่างเหมาะสมโดยต้องมีการควบคุมความชื้นนะครับไม่ให้สูงจนเกิดเชื้อราหรือว่าทำให้วัตถุดิบเสื่อมคุณภาพตัวอย่างจากแหล่งผลิตสมุนไพรบ้านดงบังจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็แสดงให้เห็นกระบวนการตั้งแต่การคัดสิ่งปนเปื้อนการล้างหั่นตากแล้วก็อบก่อนส่งให้โรงพยาบาลก็จะมีการแยกราคาตามระดับคุณภาพและก็มาตรฐานการผลิตครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากต้องการเข้าสู่ตลาดสมุนไพรที่ให้ราคาดีเนี่ยเกษตรกรต้องมองให้ไกลกว่าการปลูกแล้วขายแต่ต้องคิดตั้งแต่ตลาดต้องการวัตถุดิบแบบไหนนะครับปลูกสมุนไพรต้องรู้ตลาดก่อนลงมือนะอันนี้จริงหรือไม่นะครับหัวใจสำคัญของการทำสมุนไพรให้เป็นอาชีพจึงไม่ใช่การเลือกพืชที่ราคาสูงที่สุดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาองค์ประกอบหลายด้านครับทั้งผลผลิตต่อไร่ต้นทุนการผลิตระยะเวลาเก็บเกี่ยวรูปแบบที่ตลาดต้องการและช่องทางการรับซื้อด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรรายย่อยช่องทางตลาดเริ่มต้นจากพ่อค้าเนี่ยก็จะรวบรวมลานรับซื้อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงงานแปรรูปโรงพยาบาลหรือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะครับโดยแต่ละตลาดก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะฮะที่สำคัญก็คือก่อนตัดสินใจปลูกควรสอบถามผู้รับซื้อให้ชัดเจนว่ารับซื้ออะไรรับซื้อช่วงไหนต้องการสดหรือว่าต้องการแห้งนะครับต้องการความชื้นเท่าไหร่แล้วก็มีมาตรฐานหรือข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับเพราะว่าราคาสูงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกครั้งไปนะครับจากปลูกอะไรดีสู่ปลูกแล้วขายใครอันนี้สำคัญนะครับคือในยุคที่ตลาดสมุนไพรกำลังขยายตัว การทำเกษตรแบบเดิมที่ปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดอาจไม่ใช่คำตอบอีกต่อไปนะครับเกษตรกรเนี่ยต้องการสร้างรายได้จากสมุนไพรจึงควรเริ่มต้นจากตลาดนำการผลิตครับต้องศึกษาความต้องการของผู้ซื้อก่อนแล้วจึงย้อนกลับมาวางแผนการปลูกนะครับการเก็บเกี่ยวและก็แปรรูปให้สอดคล้องกันเพราะสมุนไพร1กิโลกรัมเนี่ยอาจมีมูลค่าไม่เท่ากันครับหากอยู่ในรูปสดแห้งหรือวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพและยิ่งสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มูลค่าก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปลูกได้อาจยังไม่พอครับแต่ต้องขายเป็นด้วยนะครับ
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: คุยข่าวเล่าเรื่องคืนนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้ครับ 19:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคืนนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับผมภูสิทธิ์ธวัชเชียรจะกลับมาพบกับท่านนะในวันพรุ่งนี้ 19:30 นคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยแข่งขันศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนพื้นที่25จังหวัดระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยตลอด24ชั่วโมง
2: นายยงยุทธนาควิโรธอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มจากฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้อาสาสมัครเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่25จังหวัดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดจนถึงวันพรุ่งนี้พร้อมกำชับให้เครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยจะคอยติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงและฝนตกสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมควรรีบขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินขึ้นไปยังที่ปลอดภัยและหมั่นสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุตามธรรมชาติเช่นน้ำในลำห้วยเปลี่ยนเป็นสีขุ่นข้นหรือมีเศษซากไม้ลอยมากับน้ำและสุดท้ายจัดเวรยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงวางระบบแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงท้ายน้ำเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างและพร้อมเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่มณฑลทหารบกและค่ายทหารให้ประชาชนใช้เป็นที่จอดรถ
3: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและเดินทางมาที่อาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุพันธ์เทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อกำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งกรอกกระสอบทรายเพื่อนำมาให้กับประชาชนที่ต้องการนำไปป้องกันน้ำท่วมพร้อมกล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่าได้มีการพูดคุยและเน้นย้ำกับผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพและรับทราบว่าขณะนี้ได้มีการจัดส่งกำลังพลและยุทธปกรณ์ลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมนั้นสั่งการให้ทุกมณฑลทหารบกเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยและได้ให้เปิดค่ายทหารเป็นพื้นที่จอดรถที่ปลอดภัยให้กับประชาชน
4: และเมื่อคืนผมได้โทรย้ำ ท่านผู้การเหล่าทัพทุกคนได้ออกไปด้วยสำนึกเข้าออกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเราเตรียมการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแล้วก็ประชาชนร้อนเนี่ยออกได้เลยไม่ต้องรอคำถามทุกคนออกหมดกรุงเทพเนี่ยจะมีมณฑลทหารที่11ครับเปิดเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยปัจจุบันนี้พื้นที่ค่ายทหารก็เปิดที่จะเป็นที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนสามารถไปจอดไว้ในค่ายได้เลยในเรื่องของเป็นที่ปลอดภัยสำหรับยานพาหนะแล้วก็ทุกเรื่องที่เป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านสามารถอยู่ใกล้หน่วยทหารหน่วยไหนท่านสามารถติดต่อได้เลยนะครับ
3: ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวเสริมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำให้กองทัพระดมสรรพกำลังเต็มที่เพื่อช่วยเหลือจึงได้รายงานความคืบหน้าที่เหล่าทัพระดมกำลังช่วยประชาชนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วส่วนข้อห่วงใยที่พบหลังจากลงพื้นที่ในวันนี้คือด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องเร่งให้การดูแลย้ำว่าหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยทหารในพื้นที่ได้ทันทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคยกระดับมาตรการการรับมือฝนตกหนักทั่วประเทศและดูแลระบบน้ำประปาให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำระบบผลิตระบบส่งและระบบจ่ายน้ำประปาจึงได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศเตรียมพร้อมในทุกมิติทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดผลกระทบต่อระบบประปาต้องเร่งแก้ไขและฟื้นฟูให้กลับมาให้บริการได้โดยเร็วพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐจะดูแลเรื่องน้ำประปาและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

0: ดยมีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่และโครงสร้างระบบประปาพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลประชาชนเพื่อให้มีน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมทีมปฏิบัติการทางน้ำ Marine MEA ลงพื้นที่บริเวณรอบเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนพร้อมมอบเครื่องตรวจไฟรั่วให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ดเพื่อใช้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำสนับสนุนการเฝ้าระวังอันตรายจากไฟฟ้าและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่สำหรับการดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยง MEA มุ่งเฝ้าระวังและตรวจสอบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำควบคู่กับการตรวจสอบความพร้อมของระบบไฟฟ้าบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำเพื่อสนับสนุนการระบายน้ำให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมเข้าดูแลแก้ไขเหตุด้านระบบไฟฟ้าอย่างทันท่วงทีอธิบดีกรมการแพทย์สั่งการหน่วยงานในสังกัดสำรวจสถานพยาบาลเตรียมเวชภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในหลายจุดและหลายจังหวัดกรมการแพทย์จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสำรวจความพร้อมและผลกระทบของสถานพยาบาลในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถจัดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยทั้งนี้ให้สถานพยาบาลประเมินจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวางแผนดูแลช่วยเหลือบุคลากรและผู้รับบริการที่ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์และระบบสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลโดยหน่วยงานในสังกัดจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการช่องทางการติดต่อการนัดหมายและแนวทางรับบริการในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องสะดวกและสามารถวางแผนการรับบริการได้อย่างเหมาะสมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมพร้อมมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยยึดหลักความปลอดภัยการเรียนไม่สะดุดและการช่วยเหลือประชาชน
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดว่ากระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนการเรียนต้องไม่สะดุดและประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการ5มาตรการเร่งด่วนประกอบด้วยให้สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงพิจารณาปิดเรียนหรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสำคัญให้ปรับเวลาและรูปแบบการเรียนรู้ยืดหยุ่นการเข้าเรียนการส่งงานและการประเมินผลเพื่อไม่สร้างภาระเพิ่มเติมแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบตลอดจนความเสียหายของอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อจัดลำดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาระดมทีมครูนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรสายช่างลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำลดและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้เร่งทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานศึกษาที่เสียหายเพื่อให้นักเรียนกลับมาเรียนได้โดยเร็วและปลอดภัย
3: ภายใต้การรับมือนะเราคิดว่าเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนแล้วก็การเรียนต้องไม่สะดุดแล้วก็ประชาชนต้องได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกันให้อำนาจสถานศึกษาในการตัดสินใจตามสถานการณ์ความเป็นจริงหมายถึงว่าโรงเรียนเนี่ยมีอำนาจในการสั่งเปิดสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้นะครับโดยมีอำนาจให้ได้คราวละ7วัน

0: ครับเรื่องนี้ทางโรงเรียนเนี่ยสามารถดำเนินการสั่งได้เลยถ้าในกรณีที่พบว่ามีความจำเป็นที่จำเป็นต้องปิดโรงเรียน
1: ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้เขตพื้นที่ละ 350,000 บาทเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ได้รับผลกระทบส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเร่งประเมินความเสียหายและพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปขณะที่การสอบของครูสภาซึ่งจัดสอบในวันนี้ใน7ศูนย์สอบทั่วประเทศพบว่ามี3ศูนย์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมและชลบุรีโดยครูสภาได้แจ้งแนวทางจัดสอบชดเชยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ทันส่วนผู้ที่เดินทางมาถึงสนามสอบแล้วสามารถเข้าสอบได้ตามปกติจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: เทศบาลนครรังสิตเปิดศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยติดเตียงหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
3: พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกตีรุปทุกกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เร่งจัดศูนย์พักพิงและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงโดยได้จัด5โรงเรียนเป็นศูนย์พักพิงฉุกเฉินพร้อมจัดทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชั่วคราวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำมีระดับสูงขึ้นอีกซึ่งประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงได้กำลังเปิดศูนย์พักพิงตั้งแต่วันนี้โดยมีพื้นที่ที่เปิดพร้อมรับแล้วคือโรงเรียนมัธยมนครรังสิตโรงเรียนดวงกมลโรงเรียนเพียรปัญญาโรงเรียนประถมเทศบาลนครรังสิตและโรงเรียนเปรมปรีส่วนโรงเรียนสิริเวชพันธ์กำลังเร่งแก้ไขคาดว่าจะเปิดใช้ได้ในเร็วๆนี้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะบริเวณเทศบาลนครรังสิตยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและระบายออกไม่ทันส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นผิวการจราจรล่าสุดหน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งลงพื้นที่บูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทางนี้ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนติดต่อเข้ามาได้ทันทีหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะจัดทีมไปรับและพาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: กรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบยังเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
4: กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติพร้อมย้ำว่าสต็อกสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ายังมีเพียงพอแต่บางสาขาอาจมีสินค้าบนชั้นวางลดลงชั่วคราวเนื่องจากการขนส่งที่ล่าช้าจากสภาพการจราจรและเส้นทางที่ได้รับผลกระทบโดยจะช่วยประสานหน่วยงานและบริษัทขนส่งเพิ่มเติมเพื่อเร่งนำสินค้าเข้าสู่พื้นที่สำหรับสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการจะทยอยเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยและในวันพรุ่งนี้กรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกร้านสะดวกซื้อห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดประชุมเร่งด่วนเพื่อติดตามสต็อกการเติมสินค้าและการขนส่งพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนหากยังสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าได้ห้างและร้านค้าจะทยอยเติมสินค้าเข้าสู่สาขาโดยเร็วที่สุดตามสภาพการเข้าถึงพื้นที่หากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยผลสำมะโนประชากรและเคหะปี2568ภาคใต้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางนโยบายพัฒนาพื้นที่
5: นายเอกพงศ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NSO จัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประชากรและที่อยู่อาศัยสำหรับใช้กำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาพื้นที่ภายในงานมีการนำเสนอผลสัมมโนการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร 2,568 และเสวนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านเมืองครัวเรือนประชากรและกำลังแรง

0: อุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามรัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเลล่าที่ประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กันยายนที่ผ่านมาโดยอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายสากลและกลุ่มค้ายาเสพติดซึ่งข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของรัฐบาลโคลอมเบียไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวหาว่าสหรัฐและอิสราเอลใช้อิทธิพลกดดันให้รัฐบาลโคลอมเบียตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าทางการอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ท่าทีที่ไม่สมเหตุสมผลและการเป็นปฏิปักษ์ของโคลอมเบียเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของอิหร่านบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นที่เตือนว่าพายุโซนร้อนซูริแกอาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันที่27กันยายนนี้ซึ่งทำให้เกิดลมกระโชกแรงสูงสุด126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นยังคาดการว่าอาจมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันนี้พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและเหตุภัยพิบัติอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงเอเธนเมืองหลวงของกรีซในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดในอาคารที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งในย่านพลาคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายนอกจากนี้ยังพบร้านค้าหลายแห่งและรถยนต์หลายคันที่จอดใกล้กับอาคารแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30นายพร้อมกับสุนัขกู้ภัย3ตัวยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย5คนในพื้นที่จุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องส่วนนายฮาริส ดูคัสนายกเทศมนตรีกรุงเอเธนเชื่อว่าสาเหตุของการระเบิดในครั้งนี้อาจเกิดจากก๊าซรั่วไหลต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทบุคคลโดยรอบคัดเลือกรอบที่2สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าประจำพระองค์บูเลวาดได้อย่างสง่างามทรงทำคะแนนรวม 121.236 คะแนนขณะที่นีนพุทธิสมบัติกับม้าชื่อ Rock Dad Tangoทำได้ 137.824 คะแนนรั้งอันดับ6ส่วนฉันชนกคาร่าลึกแคร์กับมาชื่อวินเซนต์186ทำได้ 130.059 คะแนนอยู่อันดับ22จากนักกีฬา42คนด้านการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายวีรพลวิชุมาจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติน้ำหนักรวมที่365กิโลกรัมโดยยกท่าสแนท160กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญที่4ของทีมจอมพลังทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยอีสปอร์ตประเภทเกมปูโยปูโยแชมเปี้ยนธนรักษ์วงกิติคุณคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญที่2ของทีมอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้หลังจากที่ได้เหรียญเงินมาแล้วจากเกมนารากะเบดพอยต์ขณะที่สเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิง ST วารีรยาสุขเกษมทำคะแนนได้ 110.07 คะแนนจบอันดับที่7ในรอบคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 9:25 นาทีส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมอีกประเภทซึ่งเป็นการแข่งขัน BMX Freestyle สายทานเพชรนุ่มทำคะแนน 51.90 คะแนนจบอันดับ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขณะที่รุ่งเรืองพามีทำคะแนนได้ 39.10 คะแนนจบอันดับ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันโดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 11:40 นาทีด้านการแข่งขันฟุตบอลชาย

0: ปลายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ3หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้มวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบ16คนกลางปีโบขุนทดพลิกสถานการณ์จากตามหลังซามันดาโอลิมอฟจากอุซเบกิสถาน1ต่อ4เสียงหลังจบยกแรกและพลิกกลับมาชนะได้3ต่อ2เสียงหลังครบ3ยกผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนักชกจากมองโกเลียในวันที่28กันยายนนี้และหากคว้าชนะได้จะการันตีเหรียญรางวัลทันทีส่วนในรุ่น90กิโลกรัมชายรอบ16คนจักรพงษ์ยมโคตรเอาชนะนักกีฬาจากเนปาลด้วยคะแนนเอกฉันท์5ต่อ0เสียงผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันด้านรุ่น60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนปุณรวีรื่นรถแพ้นักชกจากจีน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2มีรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเอาชนะคิมจินฮยางจากเกาหลีเหนือ 2-0 เกม 21-14 และ 21-3 ผ่านเข้าสู่รอบ3ต่อไปขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกแพ้ให้กับหลินเซียงตี้มือ19ของโลกจากไชนีสไทเป 0-2 เกม 14-21 และ 16-21 ตกรอบอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่105เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้15เหรียญทองการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกที่สนามศรีจารักฮารุปัตสเตเดียมประเทศอินโดนีเซียทีมชาติไทยทีมอันดับ94ของโลกเอาชนะทีมชาติปากีสถานทีมอันดับ198ของโลก4ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมาย3ประตูและจุดซุนซับเบลอีก1ประตูคว้า3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันที่29กันยายนนี้เวลา 19:30 นปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: วันนี้ทำมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหมั่นทำความดีโดยพระมหาไพเราะห์ธีตสีโล
4: ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีหนีหน้าอายขอให้ท่านทั้งหลายนึกไปเสมอว่าเกิดมาทั้งทีต้องทำดีให้ได้ก่อนตายไปทั้งทีต้องฝากดีเข้าไว้และขอให้ท่านนึกไว้ทุกลมหายใจว่าชีวิตเราเราลิขิตมิตรชายหญิงอย่าท้วงติงเทวาฟ้าสถานมิใช่พรหมใช่พระจะประทานกรรมบันดาลชั่วดีอยู่ที่เรา
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ Ben นาฬิกานิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังได้อีกช่องทางนึงที่คลื่น FM 95.5 MHz Radio Thailand อีกเช่นกันค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดด้วยเพลงบรรเลงเศร้าๆเลยนะคะ Team from Schindler's List นะคะจากผลงานของจอห์นวิลเลียมซึ่งเป็นการบรรเลงด้วยเพลงไวโอลินที่มีความเศร้ามากนะคะซึ่งในช่วงนี้ทางรายการ Happy Night Holiday ขอแสดงความไว้อาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดล้นพ้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงมีทั้งเพลงบรรเลงและมีเสียงขับร้องด้วยนะคะตลอดทั้งชั่วโมงรายการเลยค่ะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงนะคะ You Raise Me Up นะคะจากผลงานของคณะ Celtic Woman นะคะก็เป็นเสียงเพลงในแนวเซลติกที่มีความเรียบง่ายไพเราะมากๆค่ะแล้วตามมาด้วยเสียงอันทรงพลังเหมือนเสียงที่บรรเลงอยู่บนสวงสวรรค์ด้วยเมอีปีจากผลงานของเอ็นย่าซึ่งเป็นเพลงในแนวเซลติกเช่นกันนะคะสองผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2ของรายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงนะคะ Silent is Golden นะคะเสียงแห่งความเงียบถือซะว่าเปรียบเสมือนเป็นเสียงแห่งทองคำนั่นเองนะคะจากคณะ The Dream Rose นะคะแล้วตามมาด้วย Don't Forget to Remember ก็เป็นเพลงเศร้าๆจากคณะ The Bee Gees นะคะแล้วตามมาด้วย Melody Fair ซึ่งเป็นเสียงที่ไพเราะมากๆนะคะจากผลงานของคณะ The Bee Gees เช่นกันค่ะ3ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนจิสนาเตือนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี
7: ้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสนาเฝ้าติดตามเส้นทางความชื้นและแนวโน้มฝนในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและแบบจำลองพยากรณ์อากาศพบว่าวันที่26-27กันยายนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่มีฝนเกิน90มิลลิเมตรต่อวันส่วนวันที่27กันยายนฝนยังตกหนักในภาคกลางและภาคตะวันออกก่อนสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงวันที่28-30กันยายนพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนสะสมและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานบูรณาการรับมือน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมมาตรการเยียวยาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประชุมออนไลน์จากกรุงลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานว่าตั้งแต่วันที่24กันยายนมีฝนสะสมกว่า300มิลลิเมตรกระทบประชาชนประมาณ 52,000 ครัวเรือนและถนนสายหลัก13เส้นทางโดยกรุงเทพมหานครเปิดศูนย์พักพิง233แห่งพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือเตรียมศูนย์พักพิงอาหารน้ำดื่มยาและพื้นที่จอดรถพร้อมเร่งเตรียมงบประมาณเยียวยาและให้สื่อสารข้อมูลด้วยชุดข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามน้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงพร้อมเร่งสูบน้ำบริเวณแยกโบสถ์แม่พระเพื่อเร่งเปิดเส้นทางการจราจรนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณตลาดดินแดงถนนประชาสงเคราะห์และแยกโบสถ์แม่พระพ พบยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงบ่อสูบน้ำคูน้ำโบดแม่พระฟาติมาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติส่วนถนนดินแดงมุ่งหน้าสี่แยกพระราม9ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดขณะที่บางช่วงสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้พบขยะอุดตันบริเวณท่อระบายน้ำในจุดที่น้ำลดแล้วส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมด่วนส่วนราชการจังหวัดอ่างทองเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำกำชับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและตั้งศูนย์พักพิงครบทั้ง7อำเภอ
9: นายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมด่วนที่จังหวัดอ่างทองติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังมีแนวโน้มเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 1.8 เมตรจนถึงวันที่1ตุลาคมนี้กำชับหน่วยงานเตรียมรับมือพื้นที่เสี่ยงริมน้ำโดยเฉพาะบริเวณสะพานป่าโมกและทางหลวงสายอ่างทองบางหลวงโดดพร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอชโยอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอโพทองและอำเภอวิเศษชัยชาญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเตรียมเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง7อำเภอแล้วธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี
1: 1 2 1 2 3

อีกหนึ่งงานจากเชอรี่โครว์นะคะและนี่คือ Love It Free ทักทายกันด้วยงานเพลงน่ารักไปแล้วประจำที่ค่ะนุ่มนิ่มมาเช็คอินกันแล้วนะคะแน่นอนมีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีเพลงเพราะมาฝากกันอีกเช่นเคยกับรายการชั่วโมงสบายนะคะพูดถึงเรื่องของโลกใบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราส่งต่อความรักให้กับกันและกันก็น่าจะทำให้โลกของเราสงบสุขแล้วก็น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะพูดถึงเรื่องของความรักการกอดก็ถือว่าเป็นการบำบัดแล้วก็การแสดงออกถึงความรักได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะทราบไหมว่าการกอดนั้นสามารถบำบัดได้ทั้งกายและใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ

คะพูดถึงเรื่องของความรักการกอดก็ถือว่าเป็นการบำบัดแล้วก็การแสดงออกถึงความรักได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะทราบไหมว่าการกอดนั้นสามารถบำบัดได้ทั้งกายและใจเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะคะ

ยังคงอยู่กับนุ่มนิ่มนะคะที่นี่ FM 93.5 กับรายการชั่วโมงสบายในทุกวันที่เราตื่นขึ้นเราอาจจะตั้งใจให้มันเป็นวันที่ดีของเราแต่ทุกวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีวันที่สดใสสำหรับทุกคนนะคะบางครั้งปัญหาเรื่องเรียนเรื่องงานความรักหรือการเงินก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางความมืดแต่ท่ามกลางความหนักหนานั้นก็ยังมีแสงเล็กๆที่คอยโอบล้อมเราไว้เสมอนั่นก็คือครอบครัวและอ้อมกอดจากคนที่รักนะคะเพราะบางครั้งเราไม่ได้ต้องการคำตอบของปัญหาแต่ต้องการ

0: ใครสักคนกอดแน่นๆเพื่อที่จะบอกว่ายังมีฉันอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามพลังของอ้อมกอดธรรมดาที่ดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายนะคะทราบหรือเปล่าว่าการกอดนั้นสามารถบำบัดได้ทั้งกายและใจความลับจากการกอดที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบเลยวันนี้จะมาบอกกันนะคะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้เลยอันดับแรกเขาบอกว่าช่วยเพิ่มฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายดีขึ้นต่อมาก็คือช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจเพราะระดับฮอร์โมนออกซิโทซินเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตลดลงนอกจากนั้นยังช่วยลดช่องว่างในครอบครัวเติมเต็มความรักความอบอุ่นและความเข้าใจกันมากขึ้นและก็ยังช่วยลดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดความเครียดดังนั้นแล้วอย่ารอให้ถึงวันที่เหนื่อยล้าที่สุดแล้วค่อยกอดกันนะคะอ้อมกอดเล็กๆในวันนี้ก็อาจจะเป็นพลังใจสำคัญของใครบางคนแล้วก็ยังเป็นของขวัญดีๆต่อสุขภาพของเราเองด้วยบางครั้งการดูแลกันและกันไม่ต้องใช้คำพูดมากมายนะคะใช้แค่สัมผัสหรือแค่กอดให้แน่นก็พอบางทีการเชื่อมต่อความรู้สึกอาจจะส่งผ่านด้วยไออุ่นจากการกอดการสัมผัสจากทางกายของเรานะคะส่งต่อทั้งความรักและพลังชีวิตได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่มองข้ามการกอดคนที่คุณรักไปในแต่ละวันนะคะก็อย่าลืมลองดูก็แล้วกันเพราะว่ามันช่วยบำบัดความรู้สึกของเราได้จริงๆ
1: Let's go

รู้สึกของคุณให้สนุกขึ้นกับ2งานเพลงผ่านไปนะคะ Stronger และ I'm Gonna Get Good ส่งต่อให้คุณได้ฟังกันอีก1งานนะคะแล้วนี่คือ Silver Lining ยังคงอยู่กับนุ่มนิ่มที่นี่ FM 93.5 กับชั่วโมงสบายค่ะ

อยู่กับนุ่มนิ่มนะคะกับรายการชั่วโมงสบายพูดถึงเรื่องของดวงตานะคะกับคำถามที่ว่าทำไมเมื่อเราอายุมากขึ้นถึงสายตายาวสามารถอธิบายกลไกการมองเห็นรวมถึงความผิดปกติในเรื่องของสายตาสั้นหรือยาวดังนี้นะคะว่ากันว่าเมื่อเราต้องการมองในระยะใกล้ระบบประสาทจะสั่งคำสั่งมาให้กล้ามเนื้อมัดเล็กๆในลูกตาซึ่งอยู่รอบๆเลนตาทำให้เลนส์ในลูกตาของเราโป่งออกเหมือนเลนส์นูนนะคะและมีความสามารถในการมองระยะใกล้ได้ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าหากว่าอวัยวะตัวนี้คลายตัวลงก็จะใช้ในการมองเห็นในระยะไกลนั่นเองแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นกลไกการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็ย่อมมีความเสื่อมไปตามอายุยิ่งเมื่อเรามีอายุมากขึ้นกล้ามเนื้อตามัดเล็กๆที่อยู่รอบๆ บริเวณตาก็จะมีประสิทธิภาพลดลงทำให้ไม่สามารถที่จะปรับโฟกัสให้ได้เหมือนที่เคยทำในอดีตแล้วก็เป็นปัญหาของอาการสายตายาวที่เกิดขึ้นเมื่อแก่ตัวลงนั่นเองอาการสายตายาวตามอายุจะมีปัญหาในระยะการมองใกล้ที่ระยะประมาณ30เซนติเมตรนะคะที่จะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนทำให้เกิดความไม่สบายตาในการอ่านหนังสือมองตัวหนังสือไม่ชัดหรือไม่สามารถอ่านหนังสือได้นานเท่าเดิมจำเป็นที่จะต้องยื่นมือเพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นหรือพยายามถอยห่างจากระยะการมองเห็นเดิมดังนั้นเวลาที่เราเห็นผู้สูงอายุอ่านหนังสือเราจึงเห็นว่าเขาเอาหนังสือห่างจากตาพอสมควรใช่ไหมหรือถ้าใครมีอาการสายตาสั้นเดิมอยู่แล้วอาจจะต้องถอดแว่นเพื่อให้มองในระยะใกล้ได้ชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้อาการสายตายาวและอาการสายตาสั้นไม่สามารถหักล้างกันได้นะคะเมื่อคุณผู้ฟังมีอายุมากขึ้นก็อาจจะพบเจอทั้งความผิดปกติของทั้งการสายตาสั้นและสายตายาวไปพร้อมๆกันโดยในปัจจุบันก็มีวิธีการในการรักษาอาการสายตายาวตามอายุได้หลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการสวมแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์นะคะหรือการผ่าตัดดวงตาการทำเลสิกเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะคะเมื่ออายุมากขึ้นการทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกายก็จะตกลงเป็นเรื่องปกติดวงตาก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะเช่นเดียวกันที่อาจจะมีความสามารถในการทำงานลดน้อยลงซึ่งเราก็สามารถที่จะดูแลดวงตาได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะทำให้ในอนาคตของเรายังสามารถมองเห็นภาพได้ดีอยู่เช่นเดิมเพราะฉะนั้นใครที่จ้องมือถือหรือคอมพิวเตอร์นานๆ นะคะก็อย่าลืมพักสายตาเป็นระยะด้วยก็แล้วกันนำเรื่องนี้มาฝากกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดวงตาของเราสื่อถึงหัวใจสื่อทุกความรู้สึกของเราบางคำพูดแค่มองตาก็รู้ใจใช่ไหมนำเรื่องนี้มาฝากกันค่ะกับรายการชั่วโมงสบาย

เพียงเพราะต่อเนื่องกันเลยนะคะแล้วนี่คือ Ice Fair งานเก่าจาก All For One รวมถึง She's The One งานจาก Robbie Williams นะคะพูดถึงเรื่องของการนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับนั้นแก้ได้นะคะโดยเริ่มจากตัวเราซึ่งอาการนอนไม่หลับนั้นมีอยู่3รูปแบบด้วยกันค่ะนั่นคือ1ค่ะลักษณะการเข้านอนหลับยาก2คือตื่นในช่วงกลางคืนและ3ตื่นก่อนเวลาที่ควรจะตื่นโดยอาการทั้งหมดเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีระยะเวลานานทั้งหมด3เดือนขึ้นไปโดยอาการต่างๆจะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นในเช้าวันรุ่งขึ้นก็จะรู้สึกว่าไม่สดชื่นอ่อนเพลียและมีลักษณะอารมณ์ที่แปรปรวนเป็นต้นสาเหตุของโรคนอนไม่หลับนะคะก็จะมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บป่วยทางร่างกายโดยเฉพาะโรคเรื้อรังหรืออาการปวดต่างๆเป็นสภาวะทางจิตใจเป็นความเครียดหรือการพยายามนอนมากเกินไปเหล่านี้ก็จะทำให้คุณนอนไม่หลับได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพฤติกรรมที่ทำเป็นประจำที่จะส่งผลต่อการนอนหลับอย่างเช่นการออกกำลังกายในช่วงกลางดึกใกล้ๆถึงเวลาการนอนนะคะจะทำให้ร่างกายหรือว่าสมองของเราตื่นตัวก็จะทำให้เรานอนหลับยากขึ้นนอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนผสมรวมไปจนถึงลักษณะการเข้านอนในช่วงเวลาที่ยังไม่ได้ง่วง

0: มิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
1: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินก็เอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดดับนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าพิมพ์พุชลินครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
0: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
1: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือสิ่งที่ว่าสแกม
0: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึงไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้า

ให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ถ้ามีคนมาบอกว่าลงทุน 10,000 บาทแล้วจะได้กำไร 3,000 บาทภายใน7วันคุณจะเชื่อไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องช่อโกงหลอกให้ร่วมลงทุนซึ่งเป็นภัยที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันนะคะ

คุณอาจจะเคยได้ยินคำโฆษณาที่ว่าลงทุน 10,000 บาทวันนี้จะได้กำไร 30% ภายใน7วันหรือถ้าฝากเงินวันนี้แล้วจะได้เงินตอบแทน 1,000 บาททุกๆวันเป็นเวลา1เดือนโดยอ้างว่ามีธุรกิจพิเศษหรือมีผู้เชี่ยวชาญลงทุนให้หรือมีระบบ AI ทำกำไรให้อัตโนมัติในทางกฎหมายนะคะหากมีบุคคลใดหลอกลวงผู้อื่นโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะคะทำให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแล้วโอนเงินหรือมอบทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงการกระทำนั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานช่อโกงได้ค่ะองค์ประกอบที่สำคัญนะคะมี3ประการก็คือ 1. มีการหลอกลวงหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะคะ 2. มีบุคคลอื่นหลงเชื่อ 3. มีการโอนเงินหรือทรัพย์สินให้เพราะถูกหลอกลวงเพราะการหลงเชื่ออันนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนายกชักชวนบุคคลอื่นโดยกล่าวอ้างว่าถ้าจะมาลงทุนถ้ามีการลงทุนกับบริษัทของนายกนะคะลงทุน 10,000 บาทได้กำไร 20% ภายใน1เดือนโดยนายกเนี่ยไม่ได้มีการลงทุนจริงแต่นำเงินของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนรายเก่านะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีคนโอนเงินให้เพราะคำกล่าวอ้างดังกล่าวของนายกการกระทำของนายกดังกล่าวนะคะก็อาจเป็นความผิดฐานช่อโกงได้ค่ะและหากมีการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกได้นะคะอย่าลืมนะคะหากท่านสงสัยว่าท่านเนี่ยจะถูกหลอกลวงท่านควรเก็บหลักฐานการสนทนานะคะเบอร์ติดต่อของผู้ที่มาหลอกลวงท่านนะคะหลักฐานการโอนเงินแล้วนำหลักฐานดังกล่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุได้เลยนะคะการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงนะคะผลกำไรที่สูงก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนท่านจะลงทุนขอให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่ากดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กระทรวงคมนาคมตั้งศูนย์บัญชาการรับมืออุทกภัยยกเว้นค่าทางด่วนระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้เปิดที่จอดรถฟรีและจัดรถรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดพร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเร่งด่วนฉุกเฉินเป็นศูนย์กลางบัญชาการและระดมความช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนตั้งแต่เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่27กันยายนนี้พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบทางลงก่อนเดินทางเนื่องจากบางจุดมีน้ำท่วมขังขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดที่จอดรถตามแนวรถไฟฟ้าหลายสายให้ประชาชนจอดรถฟรีตรวจสอบที่ว่างผ่านแอปพลิเคชันMRTA Parking ส่วนขสมกร่วมกับกรมทางหลวงชนบทจัดรถโดยสารและรถยกสูงรับส่งประชาชนในจุดน้ำท่วมฟรีโดยเฉพาะพื้นที่ถนนวิภาวดีรังสิตลาดพร้าวและบางแคทั้งนี้เรือคลองสันแสบหยุดให้บริการชั่วคราวส่วนเรือด่วนเจ้าพระยารถไฟฟ้าทุกสายและท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังเปิดให้บริการตามปกตินพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมเปิดเส้นทางและช่วยเหลือรถเสียรถจมน้ำ
7: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำกับดูแลการช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยพร้อมกำชับทุกหน่วยติดตามฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดและเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะที่ศูนย์บริการงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรและตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรช่วยเหลือรถเสียและรถจมน้ำเปิดเส้นทางและอำนวยความสะดวกแก่รถฉุกเฉินทั้งนี้ขอประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหรือเสี่ยงอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางดุลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
8: นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอพนมดงรักและอำเภอปราสาทเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่อำเภอพนมดงรักลงพื้นที่บ้านรุนตำบลบักใดและบ้านพนมดินตำบลตะเมียงก่อนเดินทางต่อไปยังบ้านนาครองตำบลตาเนียอำเภอปราสาททั้งนี้อำเภอพนมดงรักเกิดน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วขณะที่มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่องเข้าสู่พื้นที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จึงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: CPO เร่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังร้านสะดวกซื้อทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพอย่างเพียงพอ
9: บริษัท CPO จำกัดมหาชนผู้บริหารร้านสะดวกซื้อแสดงความห่วงใยต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เร่งบูรณาการทีมงานเพื่อกระจายน้ำดื่มอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งของดำรงชีพได้อย่างเพียงพอท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเดินทางทั้งนี้สำหรับพื้นที่ที่ยังสามารถสัญจรได้ทางบริษัทได้ทยอยจัดส่งสินค้าเพื่อเติมบนชั้นวางอย่างเร่งด่วนขณะที่พื้นที่ซึ่งเผชิญอุปสรรคด้านเส้นทางทีมงานได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่งทันทีเมื่อเส้นทางเอื้ออำนวยโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานทีมขนส่งและประชาชนเป็นสำคัญพร้อมอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวผ่านทุกวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับสำหรับ4บทเพลงที่ผ่านไปวันนี้ก็นำเอาบทเพลงที่รู้สึกมีความสนุกสนานสักหน่อยนะครับแจมบาริยาเสียงร้องของ CCR นะครับเดิมนั้นก็เป็นเสียงร้องของแฮงวิลเลียมค่ำคืนนี้ก็นำเอาการร้องโดย CCR มาให้ท่านได้รับฟังกันเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันนะครับกับบทเพลงในค่ำคืนนี้เพลงที่2 Please Meet the Postman ก็เป็นเสียงร้องของ The Carpenters หลายคนคงคุ้นนะครับกับการร้องของ The Carpenters ซึ่งก็บันทึกเสียงในปี1975บทเพลงที่3 Make Up Your Mind นี่ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งในปี1973นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันกับ Please Meet the Postman คงจะคุ้นกับท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังบทเพลงสากลมายาวนานนะครับก็ถือเป็นบทเพลงที่หลายคนคงรู้จักกันดีแล้วก็มีความสนุกสนานกันดีนะครับ The Jail Band นะครับก็ได้ร้องไว้นานมาแล้วผมเองก็จำได้ในยุคนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่นะครับยุคนั้นปิดท้ายด้วย Deception กับบทเพลงที่เป็นผลงานเพลงของนิลส์ดาก้าที่ได้ร้องเป็นต้นฉบับไว้นะครับนี่มาร้องกันใหม่ One Way Ticket ก็ใส่เสียงใส่เบสเข้าไปเกิดความคึกคักขึ้นมาทันทีเลยนะครับกับบทเพลง One Way Ticket ก็เป็น4บทเพลงแรกจากทางรายการมนต์เพลงรัติการในค่ำคืนนี้เพื่อความสุขของทุกท่านนะครับแล้วก็คงจะทำให้หลายคนเกิดความคึกคักได้อย่างแน่นอนกับบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้ลองมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันดูคงจะทำให้หลายคนได้รับรู้ถึงความสุขจากบทเพลงที่นำมาเปิดในค่ำคืนนี้นะครับ

ก็คงจะสนุกสนานกันดีนะครับกับบทเพลงที่ผ่านไป4บทเพลงด้วยกันที่ผมนำเอาบทเพลงที่มีความคึกคักนะครับกับบทเพลงจากเสียงร้องของคณะนักร้องทั้ง4นะครับไม่ว่าจะเป็น SOS เสียงร้องของแอบบ้านะครับซึ่งก็เป็นนักร้องจากสวีเดนนะครับที่มีบทเพลงดังๆมากมายปัจจุบันก็ตระเวนนะครับตระเวนไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆนะครับตามวัยตามอายุที่เกิดขึ้นก็ใกล้จะ80แล้วนะครับบางคนก็80ด้วยซ้ำลินดานี่ก็เป็นเพลงจากทีเซตนะครับที่หลายคนหลายท่านคงจะยังจดจำกันได้กับบทเพลงเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณนั้น1970กว่านี่แหละครับ Hands Upจากออตตาวานี่ก็เช่นกันนะครับ1973ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับกับบทเพลงต่างๆเหล่านี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยจิงกิสคานก็เป็นเสียงร้องของเดียสจิงกิสคานนะครับก็เป็นบทเพลงในยุคโน้นยุคที่โรเจอร์สปายก็นำเอาทำนองนี้นะครับมาใส่เนื้อไทยซึ่งก็โด่งดังแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงจำนวนมากทีเดียวนะครับกับบทเพลงเพลงนี้เจงกิสคาร์ Hands Up Linda แล้วก็ SOS ก็เป็น4บทเพลงที่สร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความคึกคักให้กับท่านผู้ฟังในยามนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในยาม5ทุ่มกว่านี้ก็ถือเป็นยามดึกแล้วได้รับฟังบทเพลงที่มีความคึกคักคงจะทำให้จิตใจของหลายคนหลายท่านเกิดความกระชุ่มกระชวยขึ้นมาได้อย่างแน่นอนนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงรัตติการโดยผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใส่ใจชีวิตทาง FM 93.5 MHz วันนี้อยู่กับฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะกับช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจะได้หยุดฟังโลกภายนอกค่ะแล้วอยากจะให้คุณผู้ฟังลองฟังตัวเองให้ชัดขึ้นสักนิดวันนี้ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการใส่ใจชีวิตนะคะรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังหันมามองเรื่องเล็กๆในชีวิตที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามไปค่ะแต่คุณผู้ฟังทราบไหมว่าเรื่องเล็กๆเหล่านี้อาจจะกำลังเป็นสัญญาณสำคัญที่ร่างกายกำลังบอกอะไรเราอยู่ได้ด้วยคุณผู้ฟังเคยไหมอีกเรื่องที่น่าสนใจเลยรู้สึกชาๆที่มือแล้วก็ปล่อยผ่านเวียนหัวนิดหน่อยแต่ก็บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกหรือว่าบางวันเนี่ยมันเหนื่อยล้าแบบที่ไม่มีสาเหตุเลยแต่ก็ยังฝืนใช้ชีวิตต่อไปเหมือนเดิมวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝนอยากจะพาคุณผู้ฟังมาค่อยๆแกะสัญญาณเหล่านั้นไปด้วยกันเพราะว่าบางทีนะคะร่างกายไม่ได้กำลังอ่อนแอนะแต่กำลังพยายามเตือนเราอยู่ตลอด1ชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันถึงสัญญาณเตือนเรื่องของสุขภาพใกล้ๆตัวของเราเลยที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยเป็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันสำคัญขนาดไหนและแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังเรามีคำแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าสุขภาพที่ดีมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มต้นจากการใส่ใจชีวิตของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจอะไรกันอีกบ้างติดตามกันได้เลยพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตค่ะคุณผู้ฟังกับรายการที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาฟังร่างกายของเราแล้วกันฟังร่างกายตัวเองให้มากขึ้นในทุกๆวันเพราะว่าหลายครั้งนะร่างกายของเราส่งสัญญาณเตือนแต่เราเนี่ยมองข้ามแล้วก็พูดอยู่อย่างคำเดียวเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในประเด็นสัญญาณเตือนเล็กๆแล้วกันค่ะที่อาจจะไม่เล็กอย่างที่เราคิดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือชานิ้วชาเวียนหัวง่ายๆหรือว่าอาการเหนื่อยล้าแบบที่เราไม่มีสาเหตุเลยสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างกับคุณผู้ฟังอยู่ได้ช่วงแรกในวันนี้เราจะเริ่มต้นจากอาการชาที่หลายคนเคยเป็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะเคยหรือว่าไม่เคยก็ได้คุณผู้ฟังเคยไหมที่ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกว่ามือชาแล้วบางทีเนี่ยนั่งทำงานนานๆแล้วนิ้วเหมือนไม่มีแรงค่ะอาการแบบนี้หลายคนคิดว่าแค่เมื่อยเดี๋ยวก็หายค่ะจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณของเส้นประสาทถูกกดทับออฟฟิศซินโดรมหรือแม้แต่โรคระบบประสาทค่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองง่ายๆเลยชาบ่อยขึ้นไหมชานานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยถ้ามีนะอย่าปล่อยผ่านเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าอาการชาถ้าเป็นนานเกิน2สัปดาห์หรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงหรือว่าปวดมากคุณผู้ฟังควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าการรู้เร็วการรักษาได้เร็วแล้วก็ลดความเสี่ยงในระยะยาวได้อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะอาการชาเกิดขึ้นได้ในทุกส่วนของร่างกายด้วยแต่จริงๆแล้วอย่างที่เราบอกกันว่ามันพบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าค่ะเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือค่ะโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึกรู้สึกแบบผิวหนังหนาๆเป็นปื้นๆหรือว่าความรู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นยิบยิบซาซาหรือว่าเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนเสียวคล้ายไฟช็อตค่ะลักษณะของอาการชาเหล่านี้นะคุณผู้ฟังอาจจะเป็นอาการของโรคหรือว่าสัญญาณแรกของโรคอาการชาจากการขาดวิตามินจากโรคเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุหากว่าเราทิ้งเอาไว้อาจจะเกิดความเสียหายของเส้นประสาทอย่างถาวรได้เลยค่ะสาเหตุของอาการชาเกิดจากอะไรได้บ้างถ้าอาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางนั่นคือสมองหรือว่าไขสันหลังค่ะเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายค่ะอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักจะเป็นฉับพลันทันทีเลยถัดมาคืออาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายค่ะภาวะรากระบบประสาทถูกกดรากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือว่าหมอนรองกระดูกเคลื่อนค่ะ ถัดมาคือภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในระบบที่เส้นประสาทหยุดตื่นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือว่าทำท่าเดิมนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือว่ามากเกินไปค่ะเช่นการนั่งไขว้ขาการใช้มือทำงานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันใช้มือใช้นิ้วเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆค่ะถัดมาก็คือเรื่องของการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่นการได้รับอุบัติเหตุค่ะโดยก็จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยค่ะมักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกแล้วก็อ่อนแรงร่วมด้วยเกี่ยวกับเรื่องของอาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายอีกหนึ่งเรื่องก็คือโรคทางพันธุกรรมนั่นเองที่ทำให้เส้นประสาทหรือว่าปลอกประสาทส่วนปลายเสื่อมนั่นเองค่ะโดยผู้ป่วยเนี่ยมักจะมีประวัติคนในครอบครัวที่มีอาการเกี่ยวกับปลายประสาทนั่นเองค่ะอีกหนึ่งโรคนั่นก็คือเรื่องของภาวะเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบซึ่งมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางกายเช่นปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวานหรือว่าภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการติดเชื้อบางชนิดเช่นเชื้อไวรัสงูสวัดซิฟิลิส HIV ค่ะโรคต่อมไร้ท่อเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษโรคไตเสื่อมเรื้อรังหรือว่าโรคตับรวมถึงการได้รับยาหรือสารบางชนิดค่ะที่ทำให้เส้นประสาทอักเสบเช่นยาฆ่าเชื้อนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นอาการชาที่เกิดจากโรคหลอดเลือดส่วนปลายค่ะเรื่องนี้ก็จะมีโรคเกี่ยวกับการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ทำให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนำเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส่วนปลายมันลดลงค่ะการอุดตันของหลอดเลือดดำทำให้การนำกลับของเลือดแล้วก็ของเสียลำเลียงออกไม่ได้ความดันในแขนขาสูงขึ้นด้วยแล้วก็รบกวนการนำเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยงซึ่งส่งผลต่อเลือดที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดนั่นเองค่ะอีกหนึ่งโรคคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคข้ออักเสบอาการอักเสบของข้อมันส่งผลต่อเส้นประสาทบริเวณใกล้เคียงกับข้อด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการชาร่วมด้วยและถัดมาก็คือเรื่องของโรคกล้ามเนื้อเช่นโรคออฟฟิศซินโดรมที่ใครหลายคนน่าจะประสบพบเจอกันอยู่เพราะว่ามันเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือว่าการไหลเวียนเลือดไปยังเส้นประสาทค่ะแล้วก็อาจจะพบอาการชาร่วมกับอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณนี้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วอาการชาแบบไหนที่ใครหลายคนสงสัยว่าเราจะต้องไปพบแพทย์ทันทีเลยจริงๆแล้วอาการชาที่เกิดร่วมกับอาการปวดเนี่ยมักจะทำให้ผู้ป่วยเกิดความรำคาญหรือว่ารบกวนชีวิตประจำวันจังเลยโดยส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาแล้วก็บรรเทาอาการที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้แต่อาการชาที่มีลักษณะร่วมอื่นๆที่ควรมาพบแพทย์เลยเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุทำการรักษาแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีหลายๆประเด็นเลยนั่นก็คืออาการแรกก็คืออาการชาที่มีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยค่ะอาการชาที่มีอาการผิดรูปหรือมีแผลร่วมด้วยอาการชาที่ร่วมกับมือเท้าร้อนหรือว่าเย็นผิดปกติอาการชาที่มีลักษณะรับความรู้สึกของตำแหน่งไม่ได้เสียการทรงตัวด้วยรวมถึงอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆเช่นมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตำแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตำแหน่งที่ต่อเนื่องกันด้วยนั่นเองค่ะโดยอาการชาอาจจะเป็นสัญญาณนอกโรคที่ซ่อนอยู่ได้นะหากผู้ป่วยที่มีอาการชามาพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยนะควรที่จะหาสาเหตุด้วยนอกจากเรื่องของการรักษาอาการชาเพื่อที่จะลดการรบกวนของผู้ป่วยแล้วก็ยังสามารถนำไปสู่การค้นหาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมรวมถึงเรื่องของการวินิจฉัยก่อนที่จะเกิดอาการหรือว่าภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆได้ด้วยนี่ก็เป็นเรื่องของอาการชาที่ให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองง่ายๆแล้วกันชาบ่อยขึ้นไหมชานานขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยถ้ามีเหล่านี้นะอย่าปล่อยผ่านเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าอาการชาถ้าเป็นนานเกิน2สัปดาห์หรือว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยควรที่จะพบแพทย์ทันทีเลยเพราะว่าการรู้เร็วรักษาไวแล้วก็จะลดความเสี่ยงในระยะยาวได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการชานิ้วมือนิ้วเท้าที่ฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันอยากจะให้ไปใส่ใจชีวิตกันในเรื่องนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วสำหรับในเบรกนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้า ช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่อยากจะมาฝากคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ามีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเดี๋ยวเรารอสักครู่พักกันครู่เดียวค่ะ

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10 บาทก็ได้แล้ว

0: ะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้ฝนมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไปฟังเรื่องของสุขภาพกันก่อนแล้วกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่เราต้องดูแลในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายหรือแม้แต่การพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมีคำกล่าวเอาไว้ด้วยคุณผู้ฟังว่าร่างกายก็เป็นบ้านของจิตใจค่ะถ้าร่างกายเราอ่อนแอจิตใจเราก็อาจจะไม่สดใสไปด้วยค่ะแล้วเราจะใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอย่างไรได้บ้างอันดับแรกเลยก็คือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะลดหวานลดมันแล้วก็ลดเค็มค่ะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรที่จะมองข้ามเลยก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะควรที่จะเช็คอัพร่างกายเพื่อที่จะเตรียมตัวหรือว่าได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของเราในความผิดปกติต่างๆรู้เร็วเราก็จะรักษาดูแลปฏิบัติตัวเองกันได้ดีค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกเอาไว้เลยว่าสุขภาพดีจิตใจดีเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นเองค่ะที่ควรจะต้องใส่ใจค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฝนพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับ7ปัญหาสุขภาพยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศนั่นเองค่ะสำหรับคนวัยทำงานหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคุณผู้ฟังเรื่องของความเครียดแล้วก็ความกดดันที่หนีไม่ได้เลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนั่งประชุมติดต่อกันเป็นเวลานานๆเร่งทำงานจนอาจจะลืมเวลาที่จะทานอาหารทำงานล่วงเวลาบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างเพียงพอค่ะบางครั้งค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็จะมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมด้วยนั่นก็คือการไม่ออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่ผิดหลักโภชนาการต่างๆปัจจัยต่างๆเหล่านี้คุณผู้ฟังล้วนส่งผลให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ง่ายแล้วก็เป็นอันตรายอย่างมากเลยค่ะเพื่อให้คนวัยทำงานเนี่ยได้รู้ถึงความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นค่ะวันนี้ฝนจะมาแนะนำเกี่ยวกับโรคทั่วไปที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงานรวมถึงวิธีการสังเกตแล้วก็แนวทางในการป้องกันมาบอกคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆแบบนี้ค่ะปัญหาเรื่องแรกเลยคุณผู้ฟังที่พบบ่อยเลยในคนทำงานเลยก็คือเรื่องของโรคเครียดค่ะโรคเครียดเป็นปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงได้ยากเลยสำหรับคนทำงานเกิดจากการได้รับภาวะกดดันในการทำงานมากจนเกินไปค่ะหรืออาจจะมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลมีความวิตกกังวลจากภาระงานการเจ็บป่วยของร่างกายหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนรอบๆข้างค่ะจนทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับความเครียดได้จะส่งผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระทบงานที่ทำอยู่ในที่สุดนั่นเองค่ะอาการเป็นยังไงบ้างอาการสำหรับผู้ที่มีภาวะโรคเครียดนั่นก็คือนอนไม่ค่อยหลับค่ะหลับยากฝันร้ายซ้ำๆอารมณ์ขุ่นมัวไม่ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ชอบหลงลืมบ่อยๆรวมถึงยังขาดสมาธิที่จะจดจ่อในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกด้วยถ้าเราพบว่าตัวเราเนี่ยมีอาการของโรคเครียดเนี่ยควรที่จะต้องหาเวลาที่จะออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายให้มากขึ้นค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของการนอนหลับให้เพียงพอค่ะรวมทั้งการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ตามควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์แล้วก็รับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ ถัดมาคุณผู้ฟังปัญหาสุขภาพยอดฮิตของมนุษย์ออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนของเราก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นภัยร้ายอันดับต้นๆเลยคุณผู้ฟังที่เป็นอันตรายกับคนวัยทำงานโดยเป็นภาวะที่ร่างกายเนี่ยมีความดันเลือดสูงกว่าปกติค่ะจนส่งผลกระทบต่อเรื่องของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจได้มีสาเหตุมาจากความเครียดสะสมล้วนๆในเวลาทำงานเลยคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีเกลือสูงรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะถ้ายังไม่ออกกำลังกายอีกด้วยก็จะยิ่งส่งผลเรื่องของสุขภาพได้มากขึ้นเลยค่ะสำหรับภาวะของความดันโลหิตสูงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดมึนท้ายทอยตึงที่ต้นคอค่ะรวมถึงอาการเวียนศีรษะรวมถึงอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคแทรกซ้อนอีกมากมายเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองค่ะในส่วนของการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเราสามารถทำด้วยการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานอยู่เสมอค่ะรวมถึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ไม่มีไขมันสูงหรือว่าไม่ทานรสเค็มจัดจนเกินไปถ้ายังไม่ดีคุณผู้ฟังควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็รับประทานยาเพื่อบรรเทาผลข้างเคียงต่างๆค่ะโรคถัดมาคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมค่ะสำหรับอีกหนึ่งโรคทั่วไปที่พบกันบ่อยเลยในคนวัยทำงานนั่นก็คือโรคออฟฟิศซินโดรมสาเหตุก็มาจากการนั่งทำงานในท่าเดิมๆนานๆค่ะไม่ค่อยที่จะลุกไปไหนหรือว่าอาจจะจดจ่อกับเรื่องของการทำงานจนลืมที่จะเคลื่อนไหวค่ะไม่มีการปรับเปลี่ยนท่าทางระหว่างวันส่งผลให้เกิดการใช้มัดกล้ามเนื้อมัดเดิมๆซ้ำจนเกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบค่ะสำหรับอาการของโรคที่เราสังเกตได้เลยก็คือจะเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนปวดวิงเวียนศีรษะตาพร่ามัวมีอาการมือชานิ้วล็อกและก็ปวดข้อมือด้วยหากเราปล่อยไว้เป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดอาการปวดเรื้อรังได้ค่ะวิธีการป้องกันของโรคออฟฟิศซินโดรมเลยก็คือการปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะกับการทำงานพร้อมทั้งทำให้เราเนี่ยร่างกายไม่อ่อนล้าไปด้วยค่ะด้วยการเลือกโต๊ะเก้าอี้ที่ช่วยให้นั่งในท่าที่สบายแล้วก็เหมาะสมร่วมกับการออกกำลังกายที่จะเพื่อที่จะยึดกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องค่ะถ้าหากมีอาการที่รุนแรงควรที่จะรับประทานยาตามคำสั่งของแพทย์เฉพาะทางด้วยร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีที่สุดค่ะอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพนั่นก็คือเรื่องของโรคหัวใจค่ะโรคหัวใจก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการสะสมความเครียดนั่นเองค่ะแล้วก็ขาดการดูแลในการใส่ใจร่างกายของคนวัยทำงานรวมถึงการไม่ออกกำลังกายด้วยเพราะว่าต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมตลอดเวลาพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงการสูบบุหรี่หนักแล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะสัญญาณเตือนของผู้ที่เป็นโรคหัวใจนั่นก็คืออาการเหนื่อยง่ายนะคะหายใจเข้าลำบากเจ็บหรือว่าแน่นบริเวณกลางหน้าอกขาเท้าบวมโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุบางท่านร้ายแรงถึงขนาดหมดสติได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับวิธีการป้องกันโรคหัวใจเราสามารถทำได้โดยการเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำค่ะรับประทานอาหารที่มีโภชนาการครบถ้วนไม่เค็มจัดหรือว่าไขมันสูงที่สำคัญก็คือควรที่จะตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆปีค่ะเพื่อที่ถ้าเราพบอาการของโรคเนี่ยเราจะได้รักษากันอย่างทันท่วงทีค่ะโรคถัดมาเลยคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของโรคกรดไหลย้อนค่ะปัญหาสุขภาพที่เราพบได้มากขึ้นในปัจจุบันนี้สำหรับคนวัยทำงานเลยก็คือโรคกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะเป็นภาวะที่น้ำย่อยเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นไปบนหลอดอาหารค่ะเพราะว่าการรับประทานอาหารมากจนเกินไปติดต่อกันในหลายๆมื้อหรือว่าการกินอาหารแล้วก็เอนตัวนอนทันทีค่ะการทานอาหารไม่ตรงเวลารวมถึงการดื่มน้ำอัดลมสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะส่วนอาการของโรคกรดไหลย้อนที่เราสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องของอาการท้องอืดท้องแน่นคลื่นไส้แสบร้อนกลางหน้าอกค่ะหลังรับประทานอาหารหรือรู้สึกถึงมีน้ำรสเปรี้ยวหรือว่ารสขมย้อนขึ้นมาในปากรวมถึงยังมีอาการหืดหอบไอแห้งเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอร่วมด้วยค่ะหากไม่ต้องการเสี่ยงกับอาการภาวะกรดไหลย้อนแบบนี้เราควรที่จะหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดหรือว่าเผ็ดจัดค่ะ รวมถึงการลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์คาเฟอีนน้ำอัดลมแล้วก็พยายามอย่ารับประทานอาหารมื้อใหญ่แล้วก็เอนตัวนอนทันทีนะคะที่สำคัญเลยก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเข้าใจว่าทำได้ยากแต่ว่าเราควรที่จะปรับตัวเพื่อสุขภาพร่างกายของเราค่ะและอีกหนึ่งโรคสำหรับคนออฟฟิศสำหรับคนทำงานของเรานั่นก็คือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าการทำงานให้เสร็จทันในเวลาที่กำหนดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยทำให้หลายคนเนี่ยละเลยเรื่องบางอย่างในชีวิตไปเช่นการไม่ไปปัสสาวะทันทีที่ปวดเพราะว่าเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวเคลียร์ให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนี้คุณผู้ฟังจึงทำให้มีความเสี่ยงคุณผู้ฟังที่จะไม่เกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ง่ายค่ะซึ่งถ้าหากเป็นแล้วก็จะมีอาการนั่นก็คือการปัสสาวะกระปิบกระปอยบ่อยครั้งค่ะรวมถึงอาการปัสสาวะแสบคัดมีสีขุ่นหรือว่าอาจจะมีเลือดปนมากับปัสสาวะได้ด้วยค่ะสำหรับวิธีการป้องกันนั่นก็คือการไม่กลั้นปัสสาวะอย่างเด็ดขาดเลยนะเมื่อเริ่มปวดหรือว่าเริ่มรู้สึกว่าปวดเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยเราควรที่จะเข้าห้องน้ำทันทีเลยแล้วก็ถ้ามีอาการควรที่จะไปพบแพทย์รับยาปฏิชีวนะมารับประทานรวมถึงพยายามดื่มน้ำให้มากขึ้นซึ่งก็จะช่วยปรับสมดุลของระบบขับถ่ายได้ค่ะโรคถัดมาคุณผู้ฟังนั่นก็คือโรคปลอกประสาทอักเสบกรมสุขภาพจิตได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ค่ะว่าโรคปลอกประสาทอักเสบเป็นภัยเงียบสำหรับคนทำงานเลยแล้วก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรด้วยค่ะโดยเป็นโรคที่เกิดขึ้นบริเวณปลอกประสาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่มีหน้าที่ในการนำกระแสประสาทไปยังอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายของเราค่ะเมื่อมีอาการปลอกประสาทอักเสบเกิดขึ้นที่บริเวณใดก็จะแสดงอาการของโรคให้เห็นในบริเวณนั้นค่ะเช่นว่าถ้าเรามีเส้นประสาทตาอักเสบก็จะทำให้อาการตามัวมองไม่ชัดหรือเส้นประสาทไขสันหลังอักเสบก็จะทำให้แขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ค่ะถ้าเราต้องการที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของอาการเจ็บป่วยจากโรคปลอกประสาทอักเสบควรที่จะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่ที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเราเองเนี่ยต้องเครียดจากการทำงานมากจนเกินไปค่ะคุณผู้ฟังเห็นไหมเมื่อรู้กันแบบนี้แล้วว่าปัญหาสุขภาพของมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังควรที่จะใส่ใจดูแลตัวเองร่างกายของเรารวมถึงจิตใจของเราค่ะเพราะว่ามันคือปัจจัยสำคัญเลยในการที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องของสุขภาพที่เราพบได้บ่อยๆเหล่านี้ค่ะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยแบ่งเบาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะส่งผลให้เราเนี่ยต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยใส่ใจกันให้ดีๆอย่างที่ย้ำเลยคุณผู้ฟังว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าฝนจะพาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกับเรื่องอะไรบ้างพักกันครู่เดียวค่ะ

0: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
1: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
0: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
1: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
2: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
3: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
2: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
3: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
4: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
4: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
4: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: กลับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตกับคุณผู้ฟังในช่วงนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหน้าฝนแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันโอ้ยเลิกงาน 4:30 น.ฝนตกอีกละกำลังจะไปทำงาน 8:00 น.ฝนตกอีกละทำไมนะทำไมถึงตรงกับช่วงเวลาเลิกงานเป็นฝนราชการหรือเปล่าทำไมถึงจะต้องตกในช่วงเวลาที่เรากำลังจะต้องกลับบ้านกันค่ะฝนตกทีไรปวดใจชาวออฟฟิศทุกๆคนเลยค่ะเพราะว่าได้เวลากลับบ้านปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเหมือนเลิกงานพร้อมกันอย่างนั้นแหละค่ะฤดูฝนก็เหมือนเป็นฤดูแห่งการคาดเดาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าฝนจะตกมาในตอนไหนและแน่นอนคุณผู้ฟังว่ายังมีอีกหลายคนเลยที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านทุกวันแต่พอถึงเวลาเลิกงานก็กลับต้องติดฝนอยู่ที่ออฟฟิศหรือว่าสถานที่ต่างๆอย่างลำบากค่ะแล้วก็บางคนหงุดหงิดใจเนาะคนทำงานก็โอ้ยอยากจะกลับบ้านไปพักผ่อนแต่ก่อนที่เราจะหงุดหงิดกันไปมากกว่านี้ค่ะมาทำความรู้จักทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานกันก่อนดีกว่าค่ะทำไมฝนถึงจะต้องตกนะก่อนที่เราจะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ตอนฝนตกเลิกงานเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจถึงกระบวนการการเกิดฝนกันก่อนค่ะฝนเกิดจากการที่น้ำบนโลกโดนความร้อนค่ะแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะจากนั้นก็กลายเป็นเมฆแล้วก็เกิดการควบคุมแน่นจนเป็นฝนไหนที่สุดนั่นหมายความว่าความร้อนมีผลกับฝนแน่นอนเลยฝนตกตอนเลิกงานเป็นแบบนี้ทั่วประเทศหรือเปล่าฝนตกตอนเลิกงานก็จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีความร้อนสูงกว่าพื้นที่ใกล้เคียงมากๆค่ะนั่นก็คือชุมชนเมืองหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะความร้อนความร้อนนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของการใช้ชีวิตของคนเมืองค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าพระอาทิตย์จะส่องแสงไปในทุกพื้นที่เท่าไรแล้วก็ตามแต่พื้นผิวที่รับความร้อนแต่ละพื้นที่ก็จะมีความที่แตกต่างกันค่ะเช่นในพื้นที่ชุมชนชนบทความร้อนก็จะกระทบกับผิวดินในขณะที่ชุมชนเมืองเต็มไปด้วยคอนกรีตแล้วก็ตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยค่ะนั่นก็ทำให้ความร้อนในชุมชนเมืองสูงกว่าชุมชนชนบทนั่นเองค่ะตอบคำถามได้ว่าปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานนั้นอาจเกิดแค่เพียงพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเท่านั้นค่ะคำถามถัดมาคุณผู้ฟังหลายคนสงสัยแล้วฝนตกตอนเลิกงานเกิดจากอะไรล่ะเพราะอย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังว่าความร้อนนั้นก็มีผลกับฝนเนาะเมื่ออากาศภายนอกปะทะกับความร้อนในเกาะความร้อนอุณหภูมิภายในเกาะความร้อนนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะและเมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงมาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลให้ความชื้นถูกปล่อยออกมาด้วยกระทบกับอากาศที่เย็นเหนือความร้อนก็จะกลั่นออกมาเป็นฝนค่ะทำให้ฝนจะตกในช่วงเวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ซึ่งตรงเป๊ะเลยในช่วงเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังสรุปแล้วก็คือปรากฏการณ์ฝนตกตอนเลิกงานเนี่ยก็คือเกิดจากความร้อนบนเกาะความร้อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวมากขึ้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงความหงุดหงิดใจนี้ได้นะ พราะว่าพื้นผิวในแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยดูดซับแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ไม่เท่ากันค่ะความร้อนที่กระทบกับตึกจึงร้อนมากๆแต่หากความร้อนกระทบกับต้นไม้ต้นหญ้าก็จะเกิดการคายน้ำของพืชค่ะทำให้อุณหภูมิโดยรวมนั้นไม่ร้อนจนเกินไปเป็นการปรับอากาศโดยธรรมชาตินั่นเองค่ะ
6: นี่ก็เป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องที่ใครหลายคนน่าจะสงสัยกันเกี่ยวกับเรื่องของฝนราชการแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ใส่ใจกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ครบถ้วนกับเรื่องราวที่พาคุณผู้ฟังไปใส่ใจกันในหลายๆประเด็นวันนี้หมดเวลาแล้วด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการใส่ใจชีวิตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ฝนพร้อมทีมงานหลักคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงหลังฝนตกหนักช่วง2วันนี้ขอประชาชน3จังหวัดริมแม่น้ำเฝ้าระวังใกล้ชิด
6: กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังคาดช่วงวันที่16-27กันยายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่ตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานจึงใช้พื้นที่เหนือเขื่อนชะลอน้ำชั่วคราวคาดระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน17.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางทั้งนี้ขอให้ประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์เฝ้าระวังระดับน้ำและยกสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ตั้งศูนย์บัญชาการกลางรับมืออุทกภัยทั่วประเทศดูแลสินค้าไม่ให้ขาดแคลนพร้อมป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคา
7: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์จัดตั้งศูนย์บัญชาการกลางหรือ Single Command ติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้ไปในทิศทางเดียวกันโดยเน้นดูแลปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคการกระจายสินค้าและการขนส่งป้องกันสินค้าขาดแคลนและการฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามความต้องการสินค้าและประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมสินค้าและปรับระบบขนส่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ประสบภัยส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะทยอยกลับมาเปิดให้บริการเมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่องหากพบการกักตุนฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือจำหน่ายสินค้าไม่เป็นธรรมแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอด24ชั่วโมงปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งสูบน้ำรอบเรือนจำลาดยาวตลอด24ชั่วโมงยืนยันผู้ต้องขังปลอดภัยพร้อมจัดทำกระสอบทรายป้องกันน้ำเพิ่มสูง
8: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมอุปกรณ์และกำลังคนรับมืออุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณโดยรอบกลุ่มเรือนจำลาดยาวถนนงามวงวานกรุงเทพมหานครขณะนี้ภายในเรือนจำยังควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงผู้ต้องขังปลอดภัยมีอาหารน้ำดื่มและการดูแลด้านสุขอนามัยเพียงพอพร้อมงดเยี่ยมญาติและงดการเดินทางเข้าออกชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยส่วนพื้นที่เสี่ยงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจัดทำกระสอบทรายโดยเรือนจำจังหวัดนครนายกและอ่างทองรวมถึงเรือนจำชั่วคราวศาลาแดงเตรียมกระสอบทรายสำหรับป้องกันน้ำท่วมและรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมจากเดิมวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่และการนับคะแนนโดยสำนักงานประกันสังคมยืนยันว่ากระบวนการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569แรม1ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะกับข่าวยามเช้าทางนบัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีทางออนไลน์ค่ะรับฟังได้ทางรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้าค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามรับฟังนะคะก็เข้ามาทักทายกันได้ค่ะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเต็มค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะในช่วงพิเศษเลยค่ะตีของร้องข่าวทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะ
1: ครับผมเช้าวันนี้หลายพื้นที่ไม่ทราบสถานการณ์ฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างแต่ในขณะนี้ที่กรุงเทพมหานครนี่ฝนเนี่ยมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นคือเริ่มหยุดตกแล้วนะครับก็มีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กลงมาบ้างแต่ไม่เหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวานสื่นที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาทั้งวันทั้งคืน
0: ไม่หยุดไม่หย่อนเลย
1: ไม่หยุดเลยนะครับก็วนไปวนมาอยู่อย่างนั้นแต่เช้าวันนี้เนี่ยแต่จริงๆก็มีสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำๆละที่เขาเริ่มหยุดนะครับซึ่งก็จะทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเริ่มฟื้นตัวหลายพื้นที่น้ำลดระดับลงแล้วนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้เฝ้าระวังถึงวันนี้ด้วยครับผม
0: มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับที่14ซึ่งมีผลนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะมีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันที่27ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เริ่มทางด้านของตะวันตกของภาคกลางนะคะจะมีฝนหนักหลายพื้นที่แล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางแห่งค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็อาจจะตกหนักบ้างเป็นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากมีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยค่อนข้างแรงค่ะอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนเยอะหน่อยเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยนะคะมาดูในฝั่งอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่ฝนตกหนักมากก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะไปจนถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็รอประกาศจากทางการอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนใครที่จะติดตามนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เข้าไปดูได้ค่ะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีแบบเรียลไทม์ก็มีค่ะ
1: ครับผมส่วนสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสด้านะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนตกหนักหลายพื้นที่ของประเทศไทยจนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอุทกภัยอย่างเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการติดตามเส้นทางความชื้นและส่งผลต่อปริมาณฝนในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและก็มีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมด้วยแล้วก็มีการทำแบบจำลองพยากรณ์อากาศและข้อมูลดาวเทียมซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาศัยการประเมินค่าการลำเลียงไอน้ำในบรรยากาศหรือ IVT เป็นตัวชี้วัดปริมาณไอน้ำที่พัดพาในบรรยากาศทำให้เห็นทิศทางและความเข้มข้นของความชื้นที่เคลื่อนตัวจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินโดยจิสด้าเนี่ยแบ่งระดับความเข้มข้นออกเป็น5ระดับด้วยกันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีโอกาสฝนตกหนักและก็น้ำท่วมจากการวิเคราะห์ภาพรวมสถานการณ์ IVT และแนวโน้มปริมาณฝนตั้งแต่เมื่อวานนี้26กันยายนจนถึงวันที่30กันยายนก็พบว่าต้องเฝ้าระวังสูงสุดโดยเฉพาะเมื่อวานวันที่26กันยายนถึงวันนี้27กันยายนเลยทีเดียว นะครับอันนี้ก็เขาใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาช่วยวิเคราะห์ด้วยนะครับจะได้เห็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าก็ร่วมด้วยช่วยกันกับกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
0: เช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็ทักทายกันมาได้ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาผ่านทางเพจข่าวยามเช้าร่วมจัดรายการไปกับเรานะคะรายงานเข้ามาว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านเองก็มีประชุมด่วนจากลอนดอนนะคะติดตามสถานการณ์น้ำย้ำว่ากทมนั้นห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านชัดชาติก็คือท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็สั่งทางด้านของคุณเอกนิติเนี่ยประสานงบช่วยเหลือทันทีไม่ต้องรอ12ชั่วโมงค่ะซึ่งทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะก็ได้เรียกประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้บัญชาการสถานการณ
1: ์
0: ส่วนทางด้านของกระทรวงดีนะคะคุณชัยชนกชิดชอบแล้วก็มีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณพราดรปริศนานันทกุลนะคะรวมไปถึงคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังมีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็ผู้ว่าราชการในเขตของกรุงเทพปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการไม่มีสมุทรสงครามนะคะนครปฐมนนทบุรีปภ.แล้วก็กรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมครั้งนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนตกแล้วก็อุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็พื้นที่อื่นๆนะคะโดยตลอดอยู่แล้วซึ่งมีความเป็นห่วงประชาชนว่าจะได้รับความเดือดร้อนก็เลยอนุญาตให้มีการเรียกประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้ก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่กลับจากกรุงลอนดอนนะคะประเทศอังกฤษในอีกเมื่อคืนนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านน่าจะอยู่กรุงเทพแล้วนะสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานอย่างสอดรับแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็บอกว่าห้ามมีคำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่านะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยท่านก็ดูแลในส่วนของกทมแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของกทมอย่างเดียวมันต้องผนึกกำลังกันนะคะต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลด้วยก็ต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำให้ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยได้รับการแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ครับซึ่งก็ได้รับแจ้งมาว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมจะออกเดินทางในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันนี้นะครับซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมโดยเมื่อเดินทางถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีในขณะที่ท่านรองนายกและก็รัฐมนตรีต่างๆนะครับที่รับผิดชอบได้ประสานหน่วยงานต่างๆและก็ท้องถิ่นด้วยดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับแล้วก็บริหารจัดการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปภ.และก็หน่วยงานอื่นๆพร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อช่วยเหลือเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้นด้วยสำนักโฆษกนะครับแล้วก็รวมทั้งกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่าน NBT2HD NBT Connect สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆไทยวอเตอร์และขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่1784หรือ LINE @ปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: วันนี้นะคะก็มีรายการพิเศษด้วยนะคะ NBT2HD นะคะสามารถติดตามรับฟังได้แล้วก็วิทยุของเราก็รับสัญญาณด้วยเช่นกันนะคะเอามาดูในเรื่องของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็เร่งดำเนินการเชิงรุกเต็มที่เลยไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นนะคะภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนด้วยนะคะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังค่ะทางด้านของกรมทางหลวงค่ะเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์แล้วก็ดอนเมืองโทเวบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะถึงเมื่อคืนนี้นะคะถึงคืนนี้เที่ยงคืนของวันที่27กันยายนนี้ค่ะซึ่งกรมทางหลวงแล้วก็มีบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชน แล้วก็มีการประกาศนะคะว่ามีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นการชั่วคราวก่อนค่ะตั้งแต่14:30 นของเมื่อวานนี้แล้วค่ะมาจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะเที่ยงคืนวันนี้ท่านยังสามารถใช้รถขึ้นทางโทเวได้นะคะแล้วก็มอเตอร์เวย์ขออภัยค่ะมอเตอร์เวย์ฟรีมอเตอร์เวย์ M7 M9 แล้วก็ดอนเมืองโทเวนะคะสำหรับใครที่จะวิ่งรถนะคะโดยเฉพาะบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะเพราะว่ามีหลายจุดที่น้ำท่วมขังเหมือนกันแต่ทางบริษัทเนี่ยก็มีการออกประกาศเตือนสำหรับผู้ใช้รถยนต์ขนาดเล็กขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลัก4ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยยังคงมีปริมาณน้ำขังเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็รายงานเข้ามาได้เหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างในส่วนของกรมทางหลวงก็จะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยไปใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะผ่าน2เส้นทางด้วยกันค่ะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 M7 นั่นเองแล้วก็M9 นะคะ2เส้นทางนี้โดยเริ่มมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือนะคะว่าใครที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเลยนะคะโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังค่ะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเส้นทางนะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าสวัสดีรายการข่าวยามเช้าติดตามรับฟังเพจข่าวยามเช้าทุกวันนะครับเสียงชัดเจนมากปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มด้วยนะฮะสถานการณ์ฝนน่าจะตกนะอันนี้รายงานมาจากนู่นเลยปราจีนบุรีคุณอานาถอนงอ่อนจิตบอกว่าฝนตกตลอดหนักและเบาสลับกันไปที่แสวงหาอ่างทองนะครับสวัสดีข่าวยามเช้าคุณวันนี้ตอนนี้พี่น้องประชาชนดูสดอยู่เกือบ100 คนแล้วนะครับถ้าท่านใดมีสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได้นะคร
0: ับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนอกจากที่พี่กบพูดถึงกรมทางหลวงและยังมีการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังน้ำท่วมสันรางนะครับสถานีหัวงิ้วขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์บางช่วงออกไปแล้วนะครับพร้อมงดเดินขบวนรถทางไกล9ขบวนจากต้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับโดยที่เมื่อวานนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งปรับแผนการเดินรถสายเหนือหลังเกิดเหตุน้ำท่วมสันรางบริเวณสทล217/4-5ในย่านสถานีหัวงิ้วระดับน้ำสูงจากสันรางประมาณ15เซนติเมตรสูงนะฮะส่งผลให้ไม่สามารถให้ขบวนรถสายเหนือทั้งเที่ยวขึ้นและก็เที่ยวล่องผ่านบริเวณดังกล่าวได้นะครับจึงจำเป็นต้องปิดทางระหว่างสถานีหนองโพไปถึงเนินมะกอกตั้งแต่เวลา 10:50 นเป็นต้นมาแล้วซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีขบวนรถได้รับผลกระทบซึ่งการรถไฟได้ประสานหน่วยงานและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและให้การเดินทางเป็นไปด้วยความปลอดภัยโดยขบวนรถที่อยู่ระหว่างการให้บริการมีการปรับแผนนี่นะครับก็มีผมยกตัวอย่างมานะเขามามีหลายขบวนนะครับขบวนรถเร็วที่111กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยนะครับขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนที่102เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่8เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนรถธรรมดา201กรุงเทพพิษณุโลกขบวนรถธรรมดาที่211กรุงเทพตะพานหินนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมในเส้นทางนะครับรวมถึงอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางเข้าออกสถานีรถไฟโดยขบวนรถที่งดเดินทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางได้แก่สายที่1ครับขบวนรถเร็ว109กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษที่9กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ขบวนรถด่วนพิเศษที่13กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่107กรุงเทพอภิวัฒน์เด่นชัยขบวนที่51กรุงเทพอภิวัฒน์เชียงใหม่ขบวนรถเร็วที่108เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนรถด่วนที่52เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ขบวนรถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์และก็ขบวนสุดท้ายขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์นี่เป็นสายเหนือหมดเลยนะครับ
0: ในขณะที่ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปบริเวณเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชน อย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะคะตามที่เราได้ติดตามข่าวค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็ได้ประสานขอการรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นรถ FTS เรือท้องแบนรถครัวสนามเพื่อที่จะเพิ่มในการช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมเคลื่อนย้ายประชาชนด้วยแล้วก็สนับสนุนเรื่องอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆน้ำท่านะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของพลโทอดุลก็ออกมายืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมแล้วก็กองทัพเนี่ยพร้อมค่ะสนับสนุนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มกำลังอยู่แล้วค่ะโดยได้กำชับทุกหน่วยงานเนี่ยให้เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นกำลังพลก็ตามหรือว่ายานพาหนะเรือเครื่องมือยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่ไหนเนี่ยร้องขอมากองทัพพร้อมทันทีค่ะสามารถสนับสนุนได้ทันทีแล้วก็จะดำเนินการทันทีค่ะโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกในพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะคุณพลโทอดุลเองก็ย้ำนะคะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้โทรศัพท์มาสั่งการอยู่แล้วนะคะแล้วก็กำชับช่วยเหลือประชาชนด้วยความห่วงใยพร้อมกับฝากให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะเน้นย้ำว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักสำคัญค่ะ
1: ครับผม

0: ประธานที่12จังหวัดชัยนาทพร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในตำบลศิลาด่านขออภัยศิลาด่านนะครับอำเภอมโนรมเพื่อตรวจสถานการณ์จริงติดตามการบริหารจัดการน้ำและก็การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังปัญหาและก็ผลกระทบในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาปรับแผนบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ปรับแผนการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวพร้อมติดตามระดับน้ำทั้งเหนือและท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้านแม่น้ำสแกกรังบริเวณสถานี CT 19จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำ159ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ด้านข้างที่ไหลลงสู่บริเวณทางด้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่เสี่ยงและก็พื้นที่ได้รับผลกระทบสำนักงานชลประทานที่12ได้ติดตั้งสถานีเครื่องสูบน้ำแล้วอีก56เครื่องและเดินเครื่องอย่างเต็มศักยภาพตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้ลดน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหลายกรมหลายกระทรวงเลยนะครับเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของการช่วยเหลือกันหน่อยค่ะคุณเฟิร์สเพราะว่าในหลายพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยบ้านอยู่ซอยลึกเกินไปนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยยังเข้าไปช่วยไม่ถึงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าตรงไหนบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยใครน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยโทรหาใครได้บ้างอาจต้องจำให้ดีนะคะเบอร์ที่สามารถติดต่อได้เนี่ยติดต่อส่วนกลางกองบรรเทาสาธารณภัยกรมกิจการพลเรือนทหารบกได้นะคะที่เบอร์0818522075แล้วก็อีกเบอร์ค่ะ0839783555เบอร์ส่วนกลางค่ะจดไว้จำให้แม่นหรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะ0802096309ค่ะซึ่งถ้าหากว่าได้รับการความเดือดร้อนจากน้ำท่วมแล้วก็ติดค้างภายในตัวบ้านหรือว่าตัวอาคารต้องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กหรือว่าสิ่งของที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยสามารถสอบถามเขตที่พักอาศัยจากตารางที่เดี๋ยวใครที่ฟังอยู่เข้ามาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีเบอร์ส่วนกลางไว้0802096309ค่ะในส่วนของทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะก็ตอนนี้นะคะใครที่จะท่องเที่ยวก็อาจจะต้อง
0: ลด
1: ไปก
0: ่
1: อนเนาะระมัดระวังด้วยตอนนี้เนี่ยประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวค่ะเนื่องจากว่าฝนตกต่อเนื่องเหมือนกันในพื้นที่ซึ่งทางด้านของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะคุณชัยยาห้วยหงทองค่ะท่านก็บอกว่าจากฝนที่ตกหนักสะสมมานะคะทำให้มวลน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยไหลลงเขื่อนลำตะคองเป็นจำนวนมากพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์แล้วก็อันตรายต่อนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยที่เขาใหญ่ก็แจ้งเตือนมานะคะไปยังนายอำเภอแล้วก็นายท้องถิ่นด้วยให้ระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะประชาชนเนี่ยให้ขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายส่วนนักท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ประกาศปิดไปก่อนค่ะนะคะรอให้สถานการณ์ดีก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันค่ะ
0: ครับ6นาฬิกา28นาทีมีกำลังใจหลายๆท่านนะครับส่งมาจากทางบ้านนะครับคุณป้าวันดีบอกว่าป้าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยทุกๆครอบครัวทุกสถานการณ์นะคะเห็นใจมากๆสู้ๆนะครับคุณประคองใจสิริบอกว่าสวัสดีครับกำเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับคุณสุเทพโกยาวงก็สวัสดีครับนี่น่าจะจากราชบุรีนะครับมีหลายท่านนะครับส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ
1: มีแจ้งมานะคะถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกตอนนี้นะคะตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวโค้งศาลอาญาตอนนี้นะคะยังมีน้ำระดับเสมอทางเท้าอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นรถเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องวิ่งไม่ใช่ไม่ต้องวิ่งไม่ควรวิ่งงดวิ่งก่อนนะคะเพราะว่าอันตรายค่ะน้ำเนี่ยยังสูงระดับทางเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเล็กควรหลีกเลี่ยงก่อนค่ะถนนรัชดาภิเษกนะคะย้ำค่ะแยกรัชดาลาดพร้าวถึงทางโค้งศาลอาญานะคะก็ใครที่จะวิ่งเส้นทางนี้ก็ฝากไว้ก่อนนะคะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
0: มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับประกอบไปด้วยจดเลยก็ได้นะฮะ1510สายด่วนจิตอาสาพระราชทาน02-248-5115ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร1555สายด่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ Traffic

0: ดูแจ้งปัญหาสามารถเข้าไปในแอปนี้แล้วก็ดูว่าพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมถนนเส้นไหนน้ำท่วมขังแล้วไปได้ไม่ได้อันนี้สามารถเปิดดูได
1: ้ค่ะ
0: 6:29 นแล้วครับพี่กบ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวรอที่จะมาตีคล้องร้องข่าวให้รับฟังกันด้วยค่ะจากคุณปู่บุญมาสีมานช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่โรดแมป 4P
5: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promotingเสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
4: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบอุทกภัยเหมือนพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยครับนายกอนุทินนำทีมโรดโชว์อังกฤษแสดงศักยภาพไทยสร้างความเชื่อมั่นชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้เริ่มต้นภารกิจที่สหราชอาณาจักรด้วยการพบปะผู้บริหารภาครัฐนายเมดเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรรวมทั้งภาคเอกชนผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรและภาคเอกชนจากสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัทRolls-Royce นักลงทุนสถาบันชั้นนำในสหราชอาณาจักรจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ UBS รวมทั้งมีการกล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้าร่วมกว่า50คนครับซึ่งท่านนายกอนุทินครับได้กล่าวถึงโอกาสและศักยภาพการลงทุนของไทยปีที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนั้นเพิ่มขึ้น 37% ครับรัฐบาลก็มีนโยบายจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆและเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ในส่วนของการลงทุนภาคเอกชนไทยหลายรายได้เข้ามาลงทุนในสหราชอาณาจักรขณะที่ฝากฝั่งของสหราชอาณาจักรเองก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสายการบิน Virgin Atlantic ยังได้เปิดเส้นทางบินตรงจากลอนดอนถึงภูเก็ตและต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรบางกอกแอร์เวย์และททเพิ่มโอกาสดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยครับโอกาสนี้ครับนายกได้เชิญชวนนักลงทุนภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำที่ได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้นั้นเพิ่มการลงทุนการค้าขายเพราะว่าการค้าขายและการลงทุนไทยสหราชอาณาจักรยังมีน้อยอยู่เมื่อเทียบกับศักยภาพของทั้งสองประเทศครับรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินของอังกฤษนั้นอาจให้ความสนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สินทรัพย์อื่นๆและลงทุนโดยตรงซึ่งก็ได้เปรียบของไทยประการหนึ่งก็คือรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทำให้นโยบายมีความต่อเนื่องและสามารถจะกำหนดนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ได้เช่นการปราบปรามสแกมเมอร์ภัยออนไลน์อย่างจริงจังรวมทั้งล่าสุดหลายสถาบันได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของไทยเป็นบวกมีเสถียรภาพซึ่งย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยยังมีอีกมากนั่นเองครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์นะครับธุรกิจและการเปิดตลาดในต่างประเทศมาดูกันที่เรื่องราวในประเทศซึ่งผมคนนึงก็เป็นผู้ประสบอุทกภัยครับนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเร่งเดินทางกลับจากอังกฤษโดยถึงไทยครับ8โมงเช้าวันที่27กันยายนครับหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับและเตรียมจะลงปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์น้ำท่วมทันทีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้ครับซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับโดยท่านนายกครับได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพราะมีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนหนักในช่วง 1-2 วันนี้ครับเน้นย้ำในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนการอบพยพและการวางกำลังล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่และสำหรับท่านนายกนะครับก็เร่งจะเดินทางกลับประเทศไทยครับและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยก็จะเข้าพื้นที่ทันทีครับทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษครับได้เปิดเผยนะครับว่าท่านนายกนั้นเลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นครับโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรครับในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากเดิมกำหนดออกเดินทางครับในเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในเวลาประมาณ 8:00 นเช้าครับของวันที่27กันยายนหรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับโดยเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมครับและทันทีที่นายกนะครับเดินทางมาถึงก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีซึ่งในขณะนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบทั้งหมดครับก็ได้ประสานหน่วยงานต่างๆและประสานทางท้องถิ่นดำเนินการเตือนภัยช่วยเหลืออย่างเต็มที่และสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครครับทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นผู้บัญชาการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขณะที่ปอพอเองและหน่วยงานอื่นก็พร้อมจะสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังคนเพื่อจะช่วยเหลือให้น้ำนั้นสามารถจะระบายได้เร็วยิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมนั่นเองครับโดยทางสำนักโฆษกและกรมประชาสัมพันธ์สำนักข่าวไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการประสานทุกหน่วยงานครับเพื่อจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเป็นระยะระยะซึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกท่านสามารถจะติดตามข้อมูลนะครับผ่านทาง NBT 2 HD ครับ NBT Connect ครับและรับฟังได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับและสถานีวิทยุในเครือข่ายนะครับรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครับหรือไทยวอเตอร์และนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับสามารถจะขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784หรือว่า LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะครับที่assign 1784 DDPM ได้ตลอด24ชั่วโมงครับยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ กรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวเร่งเดินเครื่องสูบเต็มกำลังคาดใช้เวลาระบายน้ำ 1-2 วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมา26กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการแถลงสถานการณ์อุทกภัยครับประจำวันที่26กันยายนหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงครับโดยท่านผู้ว่าเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ฝนและระดับน้ำในกรุงเทพนั้นเริ่มจะทรงตัวเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือและตะวันตกฝนจะเริ่มเบาบางลงขณะที่กรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังรวม 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเพื่อระบายปริมาณน้ำฝนสะสมในฝั่งพระนครที่มีอยู่ประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรและหากฝนหยุดตกครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบนั้นออกไปครับปัจจุบันครับยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับใน5คลองสายหลักได้แก่ครับ1คือคลองเปรมประชากร2คือคลองลาดพร้าว3คือคลองแสนแสบ4คือคลองประเวศบุรีรมย์และ5คือคลองทวีวัฒนาครับซึ่งส่งผลกระทบให้มีน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักรวม93สายและนอกจากนี้ครับมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายน้ำระยะยาวอาทิโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศและบึงหนองบอนการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำในจุดคอขวดสำคัญซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองครับยังอยู่กันที่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับรัฐมนตรีสุภมาศกำชับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนก่อนระหว่างหลังเกิดภัยครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เปิดเผยนะครับว่ามีการสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยกระดับการสื่อสารภาวะวิกฤตเชิงรุกเพื่อจะรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับโดยเน้นไปที่ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการครอบคลุม3ระยะครับ3ระยะได้แก่นะครับการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดภัยการอัปเดตสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการให้ข้อมูลด้านการฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายครับ3ระยะครับก่อนระหว่างและหลังเพื่อให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนั้นเข้าถึงสิทธิ์และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วครับนอกจากนี้ครับในฐานะผู้ที่กำกับดูแลเขตตรวจราชการที่2และ9ได้เตรียมแผนลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์จริงเพื่อจะนำปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นเสนอต่อระดับนโยบายโดยล่าสุดครับได้มอบหมายให้กับนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณของรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อจะติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตและรับฟังความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณที่ลงพื้นที่ไปครับพร้อมเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารผ่านเครือข่ายครับทั้ง NBT ครับหรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และสามารถจะแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเรื่องต่อไปครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะครับรัฐบาลห่วงใยประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีลงพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้รัฐบาลห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่ในการติดตามและช่วยเหลือประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสพร้อมด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ครับในการตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งครับมีการประเมินการติดตั้งเขื่อนสำหรับป้องกันน้ำท่วมที่บริเวณของวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตราธิราชวรวิหารครับ ดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกเอกนิติได้เปิดเผยนะครับว่าได้มาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนอกจากนั้นครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เร่งจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานซึ่งก็ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นเดียวกันครับและสำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับทางรองนายกเอกนิติได้กล่าวนะครับว่านอกจากมวลน้ำที่มาจากทางเหนือแล้วครับขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับให้เกิดผลกระทบนั้นน้อยที่สุดครับโดยจะมีการกระจายน้ำออกไปไม่ให้มวลน้ำไปสมทบกันครับทางด้านของฝากฝั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตครับและมีข้อสั่งการด่วนไปยังกระทรวงและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลทั้งหมดครับโดยเฉพาะหน่วยงานด้านการชลประทานให้เร่งขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชนอย่างเป็นระบบในทุกมิติและได้สั่งการนะครับให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 1-2 วันนี้ด้วยครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็เดินทางลงพื้นที่ครับเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านระบบบริหารจัดการน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับส่วนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำคลองลัดโพจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเต็มกำลังความสามารถครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงครับให้เร่งติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังครับโดยมีการสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่2และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่6ระดมเครื่องจักรติดตั้งเครื่องสูบน้ำคลี่คลายน้ำท่วมปราจีนบุรีสิงห์บุรีสระบุรีช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วครับส่วนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญก็ขึ้นรถบรรทุกทหารครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนแจ้งวัฒนะที่จังหวัดนนทบุรีและให้กำลังใจรวมไปถึงการมอบน้ำดื่มให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานเน้นย้ำผู้บัญชาการทุกเหล่าทัพต้องช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยพร้อมให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของมณฑลทหารบกเปิดค่ายทหารเลยครับให้พี่น้องประชาชนใช้จอดรถหนีน้ำท่วมด้านกองทัพบกครับก็ยกระดับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสั่งระดมพลรถครัวสนามทีมแพทย์พร้อมสนับสนุนอากาศยานรับมือวิกฤตฝนตกหนักเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีการมอบให้กรมอนามัยเร่งสนับสนุนถุงดำและปูนขาวกว่า 3,000 ชุดให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับและแนะนำส้วมกระดาษครับหรือว่าส้วมชั่วคราวเป็นทางเลือกในการขับถ่ายในภาวะฉุกเฉินแบบนี้ครับภาวะอุทกภัยเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีการสั่งการทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนของคุณครูบุคลากรและผู้ปกครองครับทางด้านของนางสาวซาบิดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับจัดทำแผนรับมืออุทกภัยทั่วประเทศครับโดยเน้นย้ำประสานเครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเป้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจและป้องกันความเสียหายต่อศาสนสถานโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงครับเพราะมีการเตรียมแผนฟื้นฟูทันทีเมื่อสถานการณ์นั้นคลี่คลายครับ ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาสั่งการด่วนไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจเยียวยาธุรกิจที่รับวิกฤตน้ำท่วมครับพร้อมกำชับนิคมอุตสาหกรรมคุมเข้มแนวคันดินกั้นน้ำควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนด้วยครับส่วนทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการด่วนไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดที่ประสบภัยครับระดมสรรพกำลังทีมช่างเปิดศูนย์พักพิงและตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อช่วยประชาชนจากน้ำท่วมครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดคือฟรีครับส่วนทางด้านสำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนก็ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านจึงมีการเลื่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือที่เรียกว่าบอร์ดประกันสังคมครับเลื่อนจากวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569แทนนะครับย้ำครับเลื่อนจากวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคมแทนนะครับส่วนทางนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสั่งการททครับติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยททมีการเปิดสายด่วน1672ย้ำนะครับ1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่า AOT ครับและกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้าด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหลังจากที่นำเสนอเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยครับมาปิดท้ายกันที่การประชุมนานาชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับนับถอยหลังอีก15วันนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งนะครับอีก15วันเท่านั้นนะครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งนี่เป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกจะมาร่วมกันกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนจะไปถึงวันนั้นก่อนจะไปถึงวันที่12ตุลาคมครับขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับเข้าใจหัวอกดีเลยครับเพราะตอนนี้บ้านผมก็น้ำท่วมเหมือนกันนะครับขอให้เราผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นกำลังใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกา53นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค
1: ยังอยู่กับกบแล้วก็คุณเฟิร์สนะคะ พร้อมด้วยทีมงานของเราค่ะเกาะติดเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อยค่ะเพราะว่าบางพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: คอ
1: ย่างเช่นบริเวณเมื่อเช้านี้คุณผ่านเส้นทางไหนมาบ้างคุณเฟิร์ส
2: เมื่อเช้านี้ก็ผ่านทางห้าแยกลาดพร้าวนะครับซึ่งปริมาณน้ำบนถนนเมื่อวานนี้ท่วมสูงด้วยนะครับวันนี้ก็ช่วงเช้านี่ที่เห็นเนี่ยเริ่มลดระดับลงแล้วแห้งแล้วนะครับ
1: วิ่งได้รถได้สัญจรได้
2: ครับแต่ก็ยังไม่ประมาทนะครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดมีฝนลงมาก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะครับอย่าลืมว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการเนี่ยให้ดีนะครับในโทรศัพท์มือถือในโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าสามารถเช็คได้เราก็แจ้งไปแล้วในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับทัฟฟี่ฟองดูหรือแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็สามารถเช็คข้อมูลได้เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเม
1: ื
2: ่อกี้พูดคุยหลังไมค์กับพี่กบเมื่อวานเห็นพี่น้องประชาชนในทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงปริมณฑลที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อของตุนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเมื่อวานพี่กบ
1: เมื่อวานเนี่ยดิฉันก็ไปเองนะคะด้วยความที่จะกลับบ้านแล้วกลับไม่ได้นะคะน้ำมันท่วมสูงเราก็กังวลว่ารถกลัวรถจะไปดับ ก็เลยตีรถกลับมาเข้าร้านสะดวกซื้อปรากฏว่าตามเชลต่างๆเนี่ยสินค้าหมดค่ะสินค้าหมดโดยเฉพาะเรื่องน้ำไข่เนี่ยไม่เหลือเลยแม้กระทั่งขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือน้อยลงบางเขาบอกว่าบางเชลบางสาขาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะคะอาหารการกินเนื่องจากว่าต้องเข้าไปตุนเข้าใจเพราะว่าบางบ้านเนี่ยอยู่ในซอยลึกแล้วก็เราไม่รู้ว่าระดับน้ำเนี่ยจะไปถึงแค่ไหนการที่ตุนไว้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะอยากให้คุมเรื่องราคาสินค้าเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันว่ามีการควบคุมรายการราคาสินค้านะไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพราะฉะนั้นยังไม่มีนะก็ยังสามารถที่จะซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ในราคาปกติเหมือนเดิมค่ะ
2: ครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็มีสายด่วนนะครับเปิดรับแจ้งเหตุน้ำท่วม
1: ค
2: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าฟังรายการอยู่ในขณะนี้สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือได้หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้022754014 0922468735 0922468705 022754035และ0922468739อันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยให้กรมประชาสัมพันธ์เราเป็นสื่อกลางนะครับเพื่อจะประสานงานขอความช่วยเหลือแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถโทรเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่ผมแจ้งได้เลยนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือนะคะในพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะต
2: ้
1: องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถแจ้งได้นะคะเพราะว่าเรามีรายการพิเศษด้วยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่คนไทยเรานะคะร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะเห็นน้ำใจกับทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟูดังๆนะศิลปินดาราที่ออกมาช่วยเหลือกันค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านของกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็เปิดพื้นที่จอดรถศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะทั้ง2แห่งเลยก็จะมีอยู่ที่ถนนพระราม6ที่1นะคะอีกที่1จะอยู่ที่ถนนพระราม9ค่ะก็มีเงื่อนไขกับข้อปฏิบัติการในการนำรถเข้าไปจอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรถเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลไว้ด้วยนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะวางไว้บริเวณกระจกหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะใส่ถุงพลาสติกหน่อยเผื่อว่าเราไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกเมื่อไหร่นะคะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากพื้นที่จอดรถแล้วนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาค่ะ อยู่ที่บริเวณของกรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระราม6ค่ะซึ่งเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้รองรับประชาชนที่ต้องการอพยพจากพื้นที่ประสบภัยเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้นะคะโดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้แล้วแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้พร้อมที่จะรองรับสำหรับผู้อพยพแล้วค่ะ
2: ครับเมื่อกี้พี่กบได้พูดถึงที่จอดรถที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับท
1: ั้
2: งภาครัฐและเอกชนแต่การเคลื่อนย้ายรถก็มีความสำคัญคุณผู้ชมคุณฟังท่านใดถ้าเกิดจำเป็นจะต้อง ขอให้มีการเคลื่อนย้ายรถโดยรถสไลด์นะผมมีเบอร์โทรศัพท์มาแจ้งให้ด้วยนะครับศูนย์บริการรถยกรถสไลด์เนี่ยนะครับทักเทคนะสุดจดได้นะครับ0880099514นะครับอันนี้จะอยู่แถวรามคำแหงสะพานสูงเปิดบริการ24ชั่วโมงรถยกรถสไลด์เพชรเกษม4นะครับ0825103749อันนี้ก็เปิด24ชั่วโมงเหมือนกันรถยกรถสไลด์สุขสวัสดิ์พระราม3เจริญนครตลอด24ชั่วโมงเหมือนกัน0984641469แล้วก็ซูโม่ BKK สไลด์คาร์0929968888นะครับตอนนี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่บริการตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมคุณฟังอยู่พื้นที่ไหนก็โทรไปได้ถ้าจำเป็นต้องใช้รถสไลด์เพราะว่าน้ำท่วมรถนี่ไม่คุ้มนะฮะ
1: หรือใครที่สนใจนะคะเข้าไปดูในเพจของกรุงเทพมหานครก็ได้เขารวมจุดต่างๆที่สำหรับไปใช้บริการในการจอดรถฟรีได้ค่ะ 6:59 นนะคะสำหรับวันนี้ข่าวยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีกรมการค้าภายในเร่งประสานห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเติมสินค้าในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมย้ำสินค้าในระบบอย่างเพียงพอประชาชนไม่จำเป็นต้องซื้อกักตุน
1: ซาอุดิอาระเบียเตือนว่าความพยายามปิดกั้นเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านพลังงานของโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกำชับทุกหน่วยงานบริหารงานเป็นระบบใช้ข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมสั่งการรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันที
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจที่สหราชอาณาจักรเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยงานทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพมหานครต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงานพร้อมกำชับบริหารเป็นระบบเดียวใช้ข้อมูลชุดเดียวในการตัดสินใจเชื่อมการทำงานของหน่วยงานด้านอากาศน้ำสาธารณภัยชลประทานคมนาคมความมั่นคงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยงานแก้ปัญหาแยกส่วนสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางล่วงหน้ารวมทั้งเปิดพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและระบบขนส่งที่สามารถรองรับได้ให้ประชาชนนำรถที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าไปจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและบริหารพื้นที่จอดรถให้เป็นระบบไม่กระทบต่อภารกิจปกติของหน่วยงานในด้านงบประมาณหากกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้รัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที
3: ่ก็ขอให้หน่วยงานทั้งด้านอากาศด้านน้ำด้านสาธารณภัยนะครับกทมแล้วก็ผู้ว่าการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับหน่วยงานด้านคมนาคมด้านความมั่นคงให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่หน่วยงานด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งกรมชลประทานนะครับให้มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปให้อำนวยความสะดวกแล้วก็ให้การดูแลพวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุด
2: ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางได้เน้นย้ำด้านการ